0: เบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: รับระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุน

0: สรณชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสรณชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสรณชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employees choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชม

0: ร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
2: มาพันนี้เคียวกังเพ
3: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียอกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
2: ้คียอกกับเพ
3: ่คียอกที่ต้องแคบตัดสินใจยิดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติไฮแคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับแบบนี้หรอก
2: คียกกับเพ
3: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
2: คียกกับเพ
3: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
2: ้คียกกับเพ
3: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
2: ้คียกกับเพ่
3: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่ารวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ไปชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูจะปั่นสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอเย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
5: ตึ๋งตึ๋ง
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหญิงเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
5: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
4: เลิฟๆหล่อไหมล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหากล่ะ
4: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
4: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
5: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
4: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
4: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
4: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอก

0: คือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่คือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
3: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
6: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารน่ะค่ะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เรื่องการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1

2207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต.SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหรอเ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงาน

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ว่าเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: คร
3: ับ ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้าม

0: ลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
1: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
0: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บ๊ายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟากและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

พวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเด็กๆนะคะหน้าตาสดใสกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้สภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้ใช่วันนี้ร้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าร้อนอบอ้าวนะคะแล้วบางโรงเรียนเนี่ยก็มีฝนตกด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้ววันนี้คุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนาให้กับเด็กๆฟังเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันรู้จักน้ำมันไหมคะน้ำมันเนี่ยอยู่ในอาหารหมู่ที่เท่าไหร่
1: ไขมัน
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะ
1: ไขม
0: ัน ห้าไขมันใช่ไหมคะน้ำมันที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันที่เราใช้ในการทำอาหารหรือประกอบอาหารไว้สำหรับรับประทานคุณครูแพลวเนี่ยไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขาบอกว่าการใช้น้ำมันซ้ำๆจนน้ำมันเนี่ยมันดำมันอาจจะทำให้เมื่อเรารับประทานอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันดำๆเนี่ยไปเยอะๆมันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เกิดเป็นมะเร็งน่ากลัวไหมเด็กๆน่ากลัวสิเด็กๆอย่าลืมนะว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะข้าวของค่อนข้างที่จะแพงบางครั้งนะคะเขาเนี่ยบางร้านเนี่ยที่ขายของทอดหรือว่าไก่ทอดอย่างเงี้ยให้เด็กๆลองสังเกตดูว่าน้ำมันที่เขาใช้เนี่ยเป็นน้ำมันใหม่หรือว่าน้ำมันเก่าดูไม่ยากถ้าน้ำมันใหม่ๆนะคะมันจะยังไม่ค่อยดำใช่ไหมลูกมันจะยังมีความเหลืองนะแต่ถ้าเป็นน้ำมันเก่าโอ้โหเด็กๆ เคยสังเกตไหมบางครั้งนะร้านที่เขาขายไก่ทอดเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาไม่น่ารักเขาเอาน้ำมันเก่าใช้ซ้ำสีดำเลยดำมากๆเลยมาทอดซ้ำๆเด็กๆคิดว่าอย่างนั้นดีไหมอ่ะ
1: ไม่ด
0: ีถูกต้องบางครั้งนะลูกบางครั้งนะคะถ้าหากว่าเราเห็นแบบนั้นแล้วบางครั้งคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆลองหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าการรับนะคะน้ำมันที่มันดำขนาดนั้นเข้าสู่ร่างกายเยอะๆมันอาจจะเกิดผลร้ายกับเด็กๆก็ได้ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเรานะคะเป็นผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อเราสามารถมีสิทธิ์เลือกได้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นร้านอาหารที่โอ้โหแมลงวันบินตอมอาหารเกาะติดเต็มไปหมดเลยแบบนี้ดีไหมอ่ะขอถามพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนจ๋าถ้าหนูไปเจอร้านอาหารนะคะที่เขาขายอาหาร

0: ารแต่ไม่มีที่ปิดแล้วแมลงวันเนี่ยไปเกาะอยู่เต็มอาหารเลยพี่การ์ตูนจะซื้อไหมลูกทำไมถึงจะไม่ซื้อจ้ะ
1: เพราะว่ามันสกปรก
0: เพราะว่ามันสกปรกใช่ไหมแล้วแมลงวันเวลาที่มันไปตอมอาหารเนี่ยการ์ตูนคิดว่ามันเป็นอย่างไรลูก
1: มันตั้งติดเชื้อในอาหารแล้วเรากินเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ติดเชื้อของมัน
0: ใช่ดังนั้นนะคะเวลาที่เรานะลูกไปเลือกซื้ออาหารใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะเลือกซื้ออาหารที่ร้านที่เรามั่นใจว่าเขาปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะปรบมือให้การ์ตูนด้วยแล้วถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่สะอาดร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรขอถามพี่ต้นน้ำครับพี่ต้นน้ำจ๋าถ้าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกไม่สะอาดร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรลูก
1: ไม่แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: ปวดท้อง
0: อ๋อปวดท้องโหน่ากลัวไหมลูกอย่างนี
1: ้น่ากลัว
0: น่ากลัวใช่ไหมเก่งมากเลยต้นน้ำปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยใช่แล้วและที่สำคัญเลยต่อให้เด็กๆนะคะเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วแต่ถ้ามือของเด็กๆสกปรกก็เป็นยังไงก็ติดเชื้อเหมือนกันจำที่คุณหมอเขาได้มาตรวจสุขภาพเราได้ไหมคะใช่คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีเล็บที่ยาวแล้วมีเศษสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมันหรือขี้เล็บดำๆเข้าไปอุดอยู่ในเล็บใช่เด็กๆคิดว่าต่อให้อาหารสะอาดแต่หนูไปจับอาหารด้วยมือที่สกปรกเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวเด็กๆคิดว่าร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงด้วยปวดท้องไหมปวดท้องสิเพราะว่าเล็บเรามันไม่สะอาดใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงดีขอถามพี่เตยมาลูกพี่เตยจะทำยังไงดีคะ
2: ล้างมือให้สะอาด
0: แล้วก็ต้องตัดอะไรด้วย
2: ตัดเล็บ
0: ถ้าเล็บดำๆน่ะพี่เตยจะทำยังไง
2: ให้แม่ตัดเล็บให
0: ้เก่งมากเลยปรบมือให้พี่เตยด้วยเห็นไหมว่าการดูแลตนเองยากไหมลูกไม่ยากหวังว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคะขอเชิญพี่ปังหอมค่ะที่รักมาเลยวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้าง
1: หนูไปงานวัด
0: หนูไปงานวัดเหรอคะเป็นยังไงลูก
1: หนูไปเล่นลม
0: อ๋อน้องไปเล่นบ้านลมด้วยใช่ไหมคะเราเล่นยังไงให้ปลอดภัยจ้าลูก
1: เราต้องกอดอกไว้
0: อ๋อเวลาสไลเดอร์ลงมาใช่ไหมคะใช่แล้วปังหอมจ๋าเราจะกระโดดจากสไลเดอร์สูงๆลงมาเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรล่ะลูก
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันบาดเจ็บ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ปังหอมด้วยขออีกคนนึงขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะวันนี้ลูกสาวมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวกับเพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปงานกาชาด
0: อ๋อหนูไปงานกาชาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเป็นยังไงต่อคะลูก
1: แล้วหนูก็เจออั่งเปาค่ะ
0: อ๋อเจอพี่อั่งเปาเจอเพื่อนของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูทำยังไงคะลูก
1: ทักทายค่ะ
0: อ๋อทักทายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูไปงานกาชาดหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นสไลเดอร
0: ์สไลเดอร์หรอคะแล้วเห็นอะไรอีกไหมคะ
1: ท่อที่เป็นบนไดปีนอินขึ้นไปเล่นสไลเดอร
0: ์ได้เล่นไหมลูก
1: เล่น
0: เล่นค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูเล่นยังไงให้ปลอดภัยจ๊ะ
1: สไลเดอร์แล้วก็กอดอก
0: กระโดดลงมาจากที่สูงเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าจะเป็นแผลเจ็บตัว
0: ใช่แล้วเวลาที่หนูเล่นเนี่ยหนูจะไปผลักเพื่อนๆได้ไหมคะลูก
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
0: ใช่เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสาขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจกันทุกคนเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยหลังเลิกเรียนได้ไปตลาดนัดกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็เคยสังเกตเห็นนะว่ามีร้านขายไก่ทอดนะคะกับร้านขายลูกชิ้นเนี่ยใช้น้ำมันที่ดำมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะก็อยากจะไปซื้อรับประทานแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ห้ามเอาไว้ใช่ไหมคะเออเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมว่าห้ามไว้เพราะอะไรเพราะว่าการใช้น้ำมันเก่าๆเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงเด็กๆก็ลองสังเกตดูว่าถ้าหากว่าน้ำมันในกระทะเนี่ยโอ้โห

0: มันค่อนข้างที่จะใสแล้วก็ไม่ค่อยดําอันนี้เราซื้อรับประทานได้เข้าใจไหมคะแต่ว่ารับประทานของทอดเยอะๆเป็นยังไงทีนี
1: ้
0: เจ็บคอถูกต้องใช่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะคะรับประทานได้แต่รับประทานให้พอดีรับประทานเยอะๆเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะส่งผลเสียกับใครคะ
1: ต
0: ัวเองใช่ถูกต้องเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: เก่งมากเลยก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: หนูจะเคลื่อนไหวไปชนเพื่อนๆได้ไหมคะ
1: ได้
0: ปีนเก้าอี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มุดไปใต้โต๊ะเลย
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรชายเดียวศีรษะจะแตกแล้วเพื่อนๆก็จะเจ็บถูกต้องแล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าตามจังหวะเก่งมากแล้วแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตาม
1: จังหวะ
0: แล้วถ้าแบบนี้หนูต้องทำยังไงหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีแต่ก่อนอื่นเลยเราจะเคลื่อนไหวได้ไหมถ้าเรานั่งแบบนี
1: ้ไม
0: ่ได้หนูต้องทำยังไงลูกยืนขึ้นเพื่อหาพื้นที่เป็นของตัวเองยังไม่ได้สั่งเลยนั่งลงก่อนจากนั้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นในลองกางแขนสิติดเพื่อนๆไหมจ๊ะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมหรือยังคะเริ่มได้เลย

0: พีคครูแพรว่าตรงนั้นพี่พีคแคบพี่พีคต้องไปยืนอยู่ตรงใบบุญสิลูกอ่ะพี่ปั้นด้วยไหนดูสิเอามือแนบลำตัวโอ้บางคนยังชิดเพื่อนอยู่เลยดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งยืนตัวตรงปุ๊บต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: เก่งมากเริ่มแล้วนะอุ๊ยวันนี้พาคินเขาเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะเก่งมากเลยลูกพี่เตยพี่ข้าวหอมก็ยอดเยี่ยมทุกวันเลยไม่ยืนชิดกันนะจ๊ะที่รักพี่มารีระวังศีรษะนะคะ

0: ขอถามพี่เบน้องหยุดอยู่ในท่าลูก
1: พี่เบอะไรไ
0: หมครับอือหือแล้วแสนดีล่ะคะอะไรนะลูกอ๋อแล้วพี่นิลินล่ะจ๊ะ
2: ย
0: ี
2: ราฟ
0: ยีราฟใช่ไหมถามพี่เปาหยุดอยู่ในท่าอะไรจ๊ะลูก
2: หย
0: ิ
2: บของ
0: หยิบของเหรอลูกสาวพีกล่ะงูเหรองูพันธุ์อะไรจ๊ะ
2: ไม่รู้
0: เอาไม่รู้แต่เป็นงูไว้ก่อนใช่ไหมโอเคแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่างูจงอางโอ้ตัวใหญ่มากเลยแล้วหนูล่ะอะไรนะคะอ๋อ

เด็กๆบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางเป็นด้วงกำลังตีปีกผับๆโอ้โห

0: ไม่กระโดดใส่เพื่อนครับพี่พีเอ็มอย่าเพื่อนเจ็บนะคะถามสโนน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ป
0: ั้
1: นซาลาเปา
0: ปั้นซาลาเปาหรออืมฟ้าใส่ละคะ
1: ข
0: ี่
1: ม
0: ้
1: า
0: ขี่ม้าเลยหรอม้าอะไรจ๊ะ
1: ไม่รู้
0: เอาม้าไว้ก่อนเนาะอ่ะทีนี้พี่เตยล่ะคะ
1: ทาล
0: ิ
1: ปส
0: ติกใช่ไหมคะบิวตี้บล็อกเกอร์หนึ่งอ่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้กำลังหยุดอยู่ในท่าทางปอกผลไม้เนาะแล้วหนูล่ะโอ้เพื่อนๆบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางกำลังสอยมะม่วงโอ้แสดงว่าต้นสูงจากนั้นให้นั่งลงใจเย็นๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือบล็อกบล็อกไม้ฟังกติกาก่อนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงใช่ค่ะคุณครูแพลวจะให้จังหวะเด็กๆนะคะไปหยิบบล็อกที่มุมคนละ1ชิ้นจากนั้นให้กลับมายืนอยู่ที่เดิมพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เวลาไปหยิบหนูเบียดเพื่อนได้ไหม
2: ได้
0: เพราะอะไร
2: เพราะอยากเป็นเ
0: ด็กถูกต้อง
2: อยากได
0: ้ใช่ดังนั้นคุณครูแพลวขอเรียกเป็นกลุ่มได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: สีเหลืองยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเชิญค่ะเดินไปหยิบมาเลยค่ะบล็อกไม้จ้ะที่รักหยิบแล้วออกมาเลยนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0กลับมานั่งที่ค่ะสีชมพูยืนเชิญค่ะหยิบมาเลยไวค่ะนับ5 4 3 2 1 0นั่งลงสีเขียวยืนค่ะเชิญค่ะค่อยๆเดินนะคะอย่าเหยียบเพื่อนนะคะ
3: เอามาเป็นประต
0: ูเราจะเอามาตอกกับพื้นได้ไหมไม่ได้ให้เด็กๆถือไว้ไม่ตอกลงพื้นเดี๋ยวมันจะพังเอานับถอยหลัง5 4 3 2 1 0สีส้มยืนเชิญค่ะใครเอาทุบลงพื้นคุณครูแพลวจะหยุดเพราะคุณครูแพลวให้หนูทำอย่างไรให้หนูถือไว้จ้ะที่รักนับ5 4 3 2 1 สีน้ำเงินค่อยๆ ยืนเชิญค่ะหนูดูนะบล็อกเนี่ยมันจะมีความคมถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่ระวังจะเป็นยังไงบาดมือพร้อมหรือยังคะจากนั้นให้เด็กๆชูบล็อกขึ้นมาและยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นปิดวาจาต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือบล็อกหนูจะเอาไปตีเพื่อนได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้โยนได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ดูซิว่าเด็กๆจะสามารถทำตามข้อตกลงได้ไหมเริ่มเลยนะคะ

0: ่ามาลิเดี๋ยวจะรอดูที่รักจับกลุ่มแล้วต่อบล็อกเป็นอะไรก็ได้ต่อที่พื้นเลยค่ะต่อตรงนี้ขยับมาขยับมาค่ะขยับมาไม่เป็นไรค่ะออมซับข้างหลังก็ได้ลูกไหนดูซิว่าแต่ละกลุ่มต่อเป็นอะไรได้บ้างต่อเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่พื้นไหนกลุ่มนี้ได้หรือยังไหนดูซิกลุ่มนี้ได้หรือยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นนะคะบ้านนั้นเสร็จแล้วอย่าแย่งกันกลุ่มนี้หนูต่อเป็นอะไรคะกลุ่มนี้ต่อเป็นบ้านกลุ่มนี้ต่อเป็นอะไรคะเป็นบ้านเหมือนกันตรงนู้นล่ะต่อเป็นอะไรคะอะไรนะตึกใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วที่เป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆบอกว่าเป็นบิ๊กกี้เมาส์วางให้เสร็จก่อนโอเคปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งจากนั้นค่อยๆหยิบบล็อกแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวยังไม่ได้ให้เก็บเลยให้เด็กๆทำอย่างไรดีนั้นให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะสีเหลืองเอาบล็อกไปเก็บคืนที่ไม่เอามาตอกลงพื้นนะเตือนแล้วนะแล้วออกมาด้านนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆบังสีชมพูเอาบล็อกไปเก็บคืนที่แล้วกลับมานั่งที่เดิมสีเขียวยืนขึ้นเชิญค่ะใครเก็บเสร็จแล้วหนูกลับมานั่งที่เดิมนะคะพี่เบเสร็จแล้วออกมาเลยสีส้มเชิญค่ะพาใครหนะพี่เบเสร็จนานแล้วพี่เบออกมาข้างนอกครับสีน้ำเงินจ๋าเชิญค่ะนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0จากนั้นหาพื้นที่นั่งนะคะยืดขาออกมาแล้วนวดพร้อมกันและร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาจากนั้นให้นั่งขัดสมาธิปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิไหนดูสิการทำสมาธินะคะเป็นการให้เด็กๆนะคะได้ตั้งสติสักเล็กน้อยนะเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะพี่ขวัญเอ่ยตรงอื่นก็ได้ค่ะโอเคพี่เบหันไปข้างหลังค่ะนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ไหน
1: หันหน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากเอามือไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เคลื่อนไหวแบบใดนะลูก
1: อ
0: ุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไรวันนี
1: ้
0: บล็อกสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แต่ต่อไปนะลูกก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้หนูจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเราเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้เรานะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและสีไปแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ก็เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะใช่และวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้ถูกต้องเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าสมมุตินะว่าเด็กๆเนี่ยไปตลาดจากนั้นเด็กๆไปซื้อผลไม้เวลาเลือกผลไม้เราเลือกอย่างไรใครทราบบ้างขอถามพี่การ์ตูนค่ะการ์ตูนบอกหน่อยสิว่าถ้าการ์ตูนจะซื้อผลไม้การ์ตูนจะเลือกผลไม้อย่างไร
1: เราต้องหยิบเบาๆ
0: เราต้องหยิบเบาๆแล้วเป็นยังไงต่อคะ
1: แล้วเราก็ต้องเลือกว่าผลไม้ในสุกหรือไม่สุก
0: เลือกที่ความสุกด้วยแล้วก็เลือกที่อะไรอีกลูกง่ายๆนะพี่การ์ตูนจะเลือกผลไม้ที่มันเน่าไหม
1: ไม
0: ่แล้วเราจะเลือกผลไม้ที่ผิวมันเป็นยังไงลูก
1: เรียบ
0: ผิวที่มันสดเรียบแล้วก็ไม่มีรอยช้ำใช่ไหมคะปรบมือให้พี่การ์ตูนด้วยเก่งมากอันนั้นเป็นเบื้องต้นเวลาที่เด็กๆเนี่ยเลือกผลไม้เราก็จะต้องเลือกผลไม้ที่มันสดใช่ไหมคะความสุกพอดีที่เราจะรับประทานแต่เมื่อเลือกซื้อเสร็จแล้วเด็กๆกลับถึงบ้านเอาผลไม้ใส่จานแล้วหยิบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะขอถามอั่งเปาทำไมล่ะคะทำไมคุณครูแพลซื้อผลไม้มาเสร็จปุ๊บคุณครูแพลรับประทานเลยไม่ได้
3: เพราะว่าเขาฉีก
0: เก่งมากปรบมือให้อั่งเปาดังๆถูกต้องจากประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมคะอ่างเปาใช่ในบางครั้งนะลูกเวลาปลูกผลไม้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาก็อาจจะต้องฉีดยาเพราะว่าถูกต้องค่ะมันจะมีแมลงที่เป็นศัตรูของผลไม้มากัดมาแทะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเวลาที่เด็กไปซื้อผลไม้เด็กๆจะทราบหรือไม่ว่าเขาฉีดยาฆ่าแมลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่เห็นใช่ไหมลูกใช่ดังนั้นเมื่อเราได้ผลไม้มาแล้วเราก็ควรที่จะทำอย่างไรทำอะไรนะถูกต้องเก่งมากการล้างผลไม้มีหลายวิธีไหมคะโดยส่วนใหญ่ล้างอย่างไร
4: แช่น้ำเกล
0: ือ1เด็กๆบอกแช่น้ำเกลือทำอย่างไรได้อีกถามปังหอม
5: เอาไปล้าง
0: ยังไงลูก
5: ล้างด้วยน้ำเปล่า
0: เพื่อนบอกว่ามีล้างด้วยน้ำเปล่าล้างด้วยน้ำเกลือพี่เช่มีล้างด้วยอะไรอีกคะ
6: น้ำเปล
0: ่าไปแล้วเราสามารถล้างได้ด้วยเบกกิ้งโซดาก็ได้หรือด่างทับทิมก็ได้ในการล้างผลไม้โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะเอาไปแช่ก่อนเพื่อให้สารพิษตกค้างเนี่ยมันออกเยอะที่สุดแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการล้างแบบง่ายๆโดยที่เราวันนี้เราจะไม่แช่เพราะว่าเวลาของเราทันไหมคะ
7: ไม่ทัน
0: ไม่ทันมีกิจกรรมต่อแต่ว่าวันนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆทราบว่าเวลาล้างผลไม้โดยส่วนใหญ่แล้วล้างอย่างไรวันนี้คุณครูแพลวเนี่ยมีของอยู่เต็มโต๊ะเลยให้ช่วยกันสังเกตก่อนได้ไหม
7: ได้ค่ะ
0: ครูแพลวขอถามพี่ปริมหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรนะลูกฮะ
8: เกล
0: ือใช่ไหมคะพี่ปริมบอกเห็นเกลือนิลินเห็นอะไรลูก
9: เห็นถังสองอัน
0: กะละมังใช่ไหมมีกี่ใบหนูนับก่อน

0: 1 2และ3ถูกต้องพี่เตยเห็นอะไรอีกลูกเห็นผลไม้ใช่ไหมคะเอามือลงถูกต้องเหมือนที่เพื่อนพูดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ดังนี้นะคะก็คือมีกะละมังนะคะที่ใส่น้ำอยู่ทั้งหมด3ใบซึ่ง2ใบนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะใส่เกลือด้านนี้จะใส่ด่างทับทิมส่วนกะละมังนะคะที่มีสีครีมคุณครูแพลวใส่น้ำสะอาดเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวคุณครูแพลวเนี่ยจะขออาสาสมัครออกมาผสมน้ำให้จากนั้นคุณครูแพลวก็มีอะไรด้วยผลไม้เพื่อให้เด็กๆเอามาทำอะไรล้างถูกต้องค่ะแล้วคุณครูแพลวก็มีถาดเอาไว้สำหรับใส่ผลไม้ด้วยขั้นแรกเราจะมาผสมเกลือกับด่างทับทิมในน้ำก่อนมีใครอยากออกมาช่วยบ้างครูแพลวคนแรกครูแพลวขอเชิญเป็นพี่มาลีค่ะพี่มาลีมายืนด้านนี้ค่ะที่รักสิ่งนี้คือเกลือคุณครูแพลวอยากให้มาลีตักเกลือใส่ลงไปในน้ำให้ครูแพลวช้าๆนะอ่ะ1 2 3ชุบๆๆๆขออีกช้อน1ช้าๆอ่ะพร้อมหรือยัง1 2 3ชุบๆๆๆจากนั้นก็กระทำการคนใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ได้เอามารับประทานนะจ๊ะที่รักเราเอามาล้างเอามาแช่ผลไม้เฉยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาขอบคุณมาลิปรบมือให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูแพลวขอเพื่อนมาช่วยคนหน่อยสักคนหนึ่งขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะน้ำหวานมาคนเกลือให้ครูแพลวหน่อยเร็วช่วยคนนี่เพราะว่าเกลือเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเม็ดใช่ไหมลูกถ้าหนูใส่ลงไปในน้ำแล้วหนูไม่คนมันจะยังไม่ละลายใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คนให้มันละลายละลายหรือยังละลายเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะน้ำหวานต่อมาอ๋อปล่อยมันไปลูกขอเชิญพี่พาคินค่ะพี่พาคินมาด้านนี้ค่ะสิ่งนี้คือด่างทับทิมด่างทับทิมใช่ค่ะด่างทับทิมนะคะจะมีลักษณะเป็นเกล็ดๆลูกแล้วเรานะคะจะใช้ด่างทับทิมนะคะในการล้างผลไม้ล้างแผลก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะลูกค่อยๆตักจากนั้นดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรชึบจากนั้นให้พาคินช่วยครูแพลวคนหน่อยได้ไหมได้ไหมคะช้าๆเดี๋ยวมันจะกระเด็นจ้ะที่รักพาคินบอกเพื่อนๆสิคะว่าน้ำเปลี่ยนเป็นสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ม่วง
0: สีม่วงถูกต้อง
2: สีม่วงส
0: ีอ่ะขอบคุณครับนั่งลงค่ะใช่
2: ใส่
0: ใน
2: น้ำเป็นสีม่วงเลย
0: จากนั้นเมื่อเราผสมด่างทับทิมจนน้ำนะคะเปลี่ยนสีแล้วอันนี้อาจจะเยอะไปสักเล็กน้อยไม่เป็นไรลูก
2: ใส่น้อย
0: ต่อมาทีนี้คุณครูแพลวจะขออาสาสมัครออกมาช่วยล้างผลไม้ดีไหมคะเมื่อหนูล้างด้วยน้ำเกลือหรือด่างทับทิมแล้วเราก็จะต้องเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดใช่เอามือลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหูจากนั้นยกมือขึ้นโอติครับโอติเขานั่งเรียบร้อยเขาไม่ส่งเสียงดังและยกมือตรงจังหวะด้วยใช่ไหมโอติเลือกผลไม้1ชนิดครับนั่นแหละโอติคุณครูแพลให้โอกาสโอติเลือกว่าโอติจะล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าด่างทับทิมอยากล้างด้วยน้ำอะไรดี
3: น้ำเกล
0: ืออ่ะเชิญเอามือถูๆด้วย2มือเลยครับถูที่แอปเปิ้ลถูช้าๆ

0: แต่จริงๆแล้วนะคะถ้าอยากให้การล้างผลไม้นะคะดีที่สุดเลยคือหนูผสมน้ำเอาไว้แล้วแช่อย่างน้อย10นาทีจากนั้นหนูถึงจะเอามาล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนที่จะนำไปปอกและรับประทานเข้าใจไหมคะแล้วเด็กๆ เคยสังเกตไหมเวลาที่หนูปอกแอปเปิลเสร็จอะแอปเปิลมันชอบดำใช่ไหมคะเมื่อแอปเปิลโดนอากาศส่วนใหญ่มันจะดำแล้วรู้ไหมวิธีไหนจะทำให้แอปเปิลเนี่ยคงสภาพสีสวยๆถูกต้องปอกเสร็จแล้วให้แช่น้ำอะไรน้ำเกลือเก่งมากเลยอะจากนั้นเมื่อโอติล้างเสร็จแล้วก็ให้ไปล้างน้ำสะอาดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะล้างด้วยน้ำสะอาดล้างให้ทั่วๆนั่งลงค่ะจากนั้นให้ทำอย่างไรให้วางไว้ในถาดใช่ไหมคะขอบคุณครับโอติปรบมือให้เพื่อนด้วยใครอยากออกมาช่วยอีกขอเชิญพี่หอมค่ะข้าวหอมมาเลยมาทางนี้ค่ะที่รักเลือกผลไม้1ชนิดองุ่นใช่ไหมมาเลยค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่โอติเขาล้างด้วยน้ำเกลือไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวจะให้ข้าวหอมล้างด้วยด่างทับทิมบ้างได้ไหมคะอ่ะข้าวหอมไม่เป็นไรค่ะเอาไปด้วยค่อยๆล้างนะคะองุ่นถ้าหนูบี้มันแรงมันจะเป็นยังไงลูกโอ้มันจะเละใช่ไหม
1: ว่าทันละ
0: ค่อยๆล้างทั่วๆนะคะเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยองุ่นนะคะมันมีเปลือกใช่ไหมเวลาที่เด็กๆ เห็นนะบางครั้งองุ่นมันจะมีฝุ่นเกาะอยู่ใช่ไหมคะถ้าหนูเอาเข้าปากไปเลยแล้วกินแล้วก็กลืนลองคิดว่ามันสะอาดไหมลูก
1: ไม่สะอาด
0: ถูกต้องใช่อย่างนั้นดีไหมอ่ะจริงๆแล้วองุ่นนะคะถ้าจะให้ดีนะลูกนะหนูสามารถล้างด้วยน้ำสะอาดก็ได้โดยการเปิดน้ำเพราะว่าองุ่นนะคะมันก็จะมีฝุ่นในการเกาะอยู่ที่ผิวของมันใช่ไหมลูกใช่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆรับประทานเลยโดยไม่ล้างจะเป็นยังไงเชื้อโรคไปไหนถูกต้องใช่เด็กๆค่ะเอาไปล้างนี่เลยมาล้างน้ำเปล่าให้ครูแพลวหน่อยขอบคุณค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าการล้างนะคะเวลาใช้น้ำสะอาดเนี่ยหนูสามารถล้างโดยการให้น้ำมันไหลผ่านก็ได้ใช่ไหมข้าวหอมล้างเลยลูกจากนั้นหนูจิบขึ้นมาแล้วใส่ถาดให้ครูแพลวชุบนะครูแพลวช่วยนั่นแหละเห็นไหมองุ่นดูสะอาดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมข้าวหอมใช่ชึบชึบข้าวหอมเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้ข้าวหอมไปเลือกเพื่อนคนต่อไปขอคนที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่ยื่นมือออกมานะคะข้าวหอมเชิญเลยไปช่วยเลือกคนที่จะออกมาช่วยล้างหน่อยสิแปะใบบุญมาค่ะมาเลือกเลยจัดที่รักอยากล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าด่างทับทิมด่างทับทิมใช่ไหมได้ขยับขยับขยับขยับคุณครูแพลวถอยออกไปน้อยนึงล้างเลยค่ะแล้วแอปเปิลเป็นผลไม้ที่รับประทานเปลือกได้ไหม
1: ได้
0: เรียนไปแล้วใช่ไหมใช่
1: แ
0: ล้วเมล็ดข้างในรับประทานได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้ใช่องุ่นเปลือกก็รับประทานได้แก้วมังกรล่ะทำไมล่ะแต่จริงๆแล้วผลไม้มีเปลือกบางชนิดนะหนูก็ต้องจำเป็นต้องล้างนะลูกเพราะว่าบางครั้งเขาฉีดยาฆ่าแมลงมันไปเคลือบที่เปลือกถ้าสมมุติว่าหนูไม่ล้างแล้วหนูเนี่ยเอามือไปปลอกไปปอกเปลือกอะสารเคมีมันก็ติดอยู่ที่มืออยู่ดีใช่ไหมดังนั้นนะคะควรล้างนะจ๊ะลูกดีไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ดีพี่ใบบุญบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าตอนที่หนูล้างอ่ะฝุ่นมันออกมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงคะน้ำของเรามันเริ่มเป็นยังไง

0: มันเริ่มที่จะขุ่นๆแล้วก็มีเศษฝุ่นใช่ไหมหลังจากที่เราล้างผลไม้ใช่ไหมลูกอ่ะใบบุญเลือกเพื่อนให้ครูแพลวหน่อยเอาขนทิ้งทางเรียบร้อยนะอ่ะมาจ้ะพี่พีคเดินสวยๆที่รักที่รักเลือกเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาล้างด้วยด่างทับทิมไปแล้วทีนี้พี่พีคล้างด้วยน้ำเกลือได้ไหมอ่ะเชิญค่ะพี่พีค
1: ด่างน้ำเกลือมีแค่คนเดียว
0: ใช่คนที่ล้างน้ำเกลือไปคนแรกเป็นใคร
1: โ
0: อตีโอตีแสดงว่าความจำดีมากๆอะไรนะลูกอ่างเปาเขาก็น่ารักเด็กๆทุกคนก็น่ารักไงชื่นชมใช่ไหมโอเคพี่พีคอ้อมครูแพลวมาล้างน้ำเกลือให้หน่อยเร็วที่รักเว้ยน้ำเปล่าใช่ไหมขอโทษเมื่อสักครู่ล้างน้ำเกลือพอล้างน้ำเกลือเสร็จปุ๊บเอามาล้างอะไรน้ำเปล่าอ่ะพี่พีคมาทางนี้เพื่อนๆจะได้เห็นด้วยแบบนี้ชึบชึบชึบชึบชึบชึบอ่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะพี่พีคเชิญนั่งที่เก่งมากเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเอามือวางไว้ที่ตักการล้างผลไม้ยากไหมลูกไม่ยากจริงหรอมีหลายวิธีไหมคะหลายวิธีสิในการเลือกรับประทานผลไม้นะคะมันมีหลักดูง่ายๆเลยบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องดูผลไม้ที่สดและที่สำคัญถ้ามันมีรอยช้ำรอยเน่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกซื้อใช่ไหมลูกใช่และที่สำคัญเลยเมื่อซื้อมาแล้วเราก็จะต้องทำการทำความสะอาดมันก่อนได้ด้วยน้ำเปล่าน้ำเกลือก็ได้ด่างทับทิมก็ได้แต่ที่สำคัญเลยถ้าไม่ล้างจะส่งผลเสียกับใครกับใครนะ
1: ต
0: ัวเองถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วยิ่งผลไม้นะคะที่รับประทานเปลือกได้เด็กๆลองคิดดูนะถ้าเด็กๆไม่ล้างเด็กๆเห็นว่ามันสดสะอาดแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะมียาเคลือบอยู่ก็ได้ถ้าหนูไม่ล้างสารเคมีมันจะไปสู่ร่างกายของใครแบบนี้ดีไหมมันจะทำไมนะลูกมันจะปวดท้องใช่ดังนั้นคุณครูแพลหวังว่าเด็กๆนะคะจะเอาความรู้ที่ได้นะไปใช้ในชีวิตประจำวันลองกลับบ้านถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อผลไม้มาให้เด็กๆนะคะลองให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เด็กๆเป็นคนล้างผลไม้และเด็กๆลองสังเกตดูนะหลังจากที่ล้างผลไม้แล้วผลไม้เป็นอย่างไรถ้าใครได้ผลแล้วอย่าลืมกลับมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยค่ะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: Yeah. I think 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
3: eat,
7: right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

มือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยถูกต้องเยอะไหมลูกเยอะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ4ตัวลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ3ตัวลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ1กี่ตัวนะ2ครูแพลวเกือบนับผิดแน่ลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ1ตัวลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ0ตัวหรือยังจากนั้นให้ลูกกบน้อยเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะทำต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือกิจกรรมประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้ว

0: จำอุปกรณ์ได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่วันนี้คุณครูแพลวจะดูซิว่าจะมีเด็กๆทำเสร็จบ้างหรือไม่ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะสังเกตแล้วว่าเด็กๆของเราเนี่ยอาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะก็อาจจะหาเวลาว่างช่วงหลังตื่นนอนนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มาสานต่อนะคะกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยได้นะคะและอย่าลืมว่าสามารถให้กำลังใจเด็กๆนะคะรวมถึงจดคำพูดของเด็กๆนะคะหลังผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลงานของเขาค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: และอย่าลืมว่าถ้าหากทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรวก็จะสามารถให้เด็กๆ เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เจ็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกพี่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีความตั้งใจกันทุกคนเลยมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกนะคะขอเชิญพี่ปริมค่ะลูกดูซิว่าพี่ปริมจะนำผลงานชิ้นไหนของตนเองมาเดี๋ยวให้คุณครูแพรช่วยมาเลยค่ะคุณครูแพรช่วยถือเรียบร้อยพี่ปิมจ๋าวันนี้พี่ปิมทำผลงานชิ้นไหนมาคะ
1: ทำผลงานใหม
0: ่อ๋อเป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ปิมทำยังไงคะที่รัก
1: ทากาวแล้วก็แปะ
0: ทากาวใช่ไหมแล้วก็ฉีกกระดาษปะลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ปิมสนุกไหมพี่ปิมอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมคะ
1: ไม่
0: ชอบแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เพื่อนๆชอบไหม
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนจ๊ะขอถามพี่ต้นหนามน้องชอบตรงไหนจ๊ะที่รัก
3: หมดเลย
0: ชอบหมดเลยเหรอทำไมถึงชอบหมดเลยลูก
3: เ
0: พราะว่ามันสวยใช่ไหมขอถามพี่ปังชอบตรงไหนจ๊ะ
3: ชอบตรงสีแดง
0: ตรงสีแดงใช่ไหมแล้วทำไมถึงชอบตรงสีแดงจ๊ะ

0: อ๋อมันสีแดงเหมือนแตงโมแต่จริงๆแล้วเพื่อนทำเป็นลูกอะไรเอ่ย
1: แอปเป
0: ิ้ลใช่ไหมแต่สีมันเหมือนแตงโมเพราะว่าแตงโมก็มีสีอะไรเหมือนกันแดงอ่ะปรบมือให้พี่ปริมด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่เตยค่ะใบเตยเชิญเลยลูกมาเลยดูซิว่าพี่ใบเตยเนี่ยจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนโอ้โหอ่ะพี่เตยจับค่ะแตนๆพี่เตยคะวันนี้ทำผลงานไหนคะ
1: ทำเป็นโรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนเหรอจ๊ะที่รัก
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนมีองค์ประกอบอะไรบ้างจ๊ะลูก
1: มีนาฬิกาม
0: ีนาฬิกาตรงไหนคะลูก
1: ตรงนี้
0: ตรงนี้มีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีประตู
0: อ๋อมีประตูเข้าใช่ไหม
1: ใช่
0: พี่เตยชอบผลงานของตนเองไหมลูก
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้องอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่แล้วเพราะว่าน้องวาดครบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคุณครูแพลวขอถามพี่อั่งเปาน้องชอบตรงไหนคะชอบตรงโรงเรียนเลยใช่ไหมเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าม
0: ัน
2: สมจริ ง
0: เพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมเอามือลงก่อนเมื่อเพื่อนตอบอยู่หนูอย่าเพิ่งยกมือขึ้นมานะคะอ่ะคนต่อมาใครดีขอถามฟ้าใสค่ะฟ้าใสจ๋าน้องชอบตรงไหนคะชอบหมดเลยใช่ไหมหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
2: ไม
0: ่ไม่แล้วใช่ไหมมันสมบูรณ์แล้วเนาะอ่ะปรบมือให้ใบเตยด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่พีคค่ะน้องน้องนั่งสวยพี่พีคจ๋าวันนี้พี่พีคทำผลงานไหนมาจ๊ะ
3: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่เหรอคะเสียงคะ
3: อ
0: ืมกิจกรรมใหม่ใช่ไหมลูกอืมอ่ะให้กับแอมก่อนหนูทำยังไงลูก
3: เอากระดาษสีแดงมาแปะ
0: อืมต้องทากาวแล้วก็ฉีกกระดาษมาแปะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องชอบไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดเหรอคะ
3: ชอบตรงใบมัน
0: ทำไมน้องถึงชอบตรงใบคะ
3: ม
0: ัน
3: สวย
0: มันสวยใช่ไหมแล้วน้องอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหม
3: ไม่แล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะน้องชอบผลงานชิ้นนี้กันไหมคะ
4: ชอบ
0: ขอถามพี่โอติน้องชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
5: ชอบอะไรคะ
0: อะไรนะลูก
5: ชอบทั้งอันเลยครับ
0: ทั้งอันเลยเหรอทำไมอ่ะ
5: อยากก
0: ิน
5: ครับ
0: โอ้โหเห็นแล้วหิวอยากรับประทานเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้โอติด้วยแสดงว่าเริ่มมีคนหิวแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมอดใจรอไว้ก่อนนะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงของเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าหากว่าเด็กๆ เล่นกับเพื่อนเราจะแย่งชิ้นส่วนของเกมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรนะเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันถูกค่ะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเมื่อเล่นเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไร
1: ให้คุณครูตรวจ
0: ให้คุณครูตรวจโดยการยกมือขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจหนูต้องถามใครคะลูก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยจ้ะเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะช

0: ชออะไรชอช้างเก่งมากๆเลยแต่เราจะพูดแค่ว่าชอพูดตามช
1: อ
0: เก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมการศึกษากันปึ้งนี่เลยเกมการศึกษานะคะตอนนี้คุณครูแพลจะแยกออกเป็น2กลุ่มนะลูกกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นภาพกับสัญลักษณ์ก็คือมีคำอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะใช่อีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้นะลูกนะก็จะเป็นคำเดี๋ยวคุณครูแพลจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆดูชื่อพี่เบครูแพลเตือนแล้วนะว่าคุณครูแพลได้ยินจริงๆนะถ้าน้องทำเสียงแปลกๆมันจะรบกวนสมาธิเพื่อนไหมคะใช่น้องหนูต้องทำยังไงดีลูกเก่งมากนั่งให้เรียบร้อยด้านล่างด้วยด้านล่างก็จะมีอีก10ชิ้นนะคะเยอะไหมลูกเดี๋ยวคุณครูแพลขอขยับนิดนึงใช่มันไม่ใช่คำเดียวกันคุณครูแพลก็เลยถูกก็เลยไม่ชิดมันถูกต้องค่ะหนูดูวิธีกระจายเกมของคุณครูแพลนะคุณครูแพลจะไม่ถือเอาไว้กับมือเวลาที่หนูเล่นน่ะหนูก็กระจายจากนั้นหนูหาผู้เล่นคนแรกก่อนแล้วเล่นด้วยกันเข้าใจไหมคะอ่ะเรามาดูกันทีละภาพภาพแรกนะคะอ่ะหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไร
1: เชือก
0: อ่ะอ่านตามเชือก
1: เชือก
0: เชือก
1: เชือก
0: ช้อน
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อน
1: ชิงช
0: ้
1: า
0: ชิงช้า
1: ชาม
0: ชาม
1: ช้าง
0: ช้างคำแรกคือคำว่าอะไรนะ
1: เชือก
0: เชือกขออาสาสมัครมาหาคำว่าเชือกให้ครูแพลหน่อยขอเชิญวันนี้นะคะขอเชิญเป็นพี่แม็กครับพี่แม็กมาหาเชือกให้ครูแพลหน่อยลูกไหนเอ่ยถูกต้องไหมจ๊ะ
1: ถ
0: ูกต้องเสร็จแล้วเราต้องทำยังไง
1: ช
0: ีทเข้าไปอ้าวปรบมือให้พี่แม็กด้วยคำว่าเชือกหมดหรือยัง
1: ย
0: ัง ยังใช่ไหมครูแพลขอเชิญขอเชิญเป็นพี่ปั้นครับพี่ปั้นมาพี่ปั้นจ๋าคำว่าเชือกอีกคำหนึ่งอยู่ไหนจ๊ะลองดูใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ขอคนออกมาช่วยพี่ปั้นหน่อยพี่ปั้นเชิญนั่งที่ขอบคุณครับขอเชิญพี่ BM มาพี่ BM ลองมาช่วยพี่ปั้นหาคำว่าเชือกหน่อยค่ะคำไหนชี้สิลูกถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องแล้วเราก็ทำการชีทเข้าไปถูกต้องไหม
1: ถู
0: กต้องปรบมือให้ BM ด้วยขออีกสักภาพหนึ่งถ้าคุณครูแพลหยิบคำนี้ล่ะแล้วเอามาวางถูกต้องไหม
1: ไม
0: ่ถูกใช่ไหมใช่อ๋อใช่อันนี้ไหมคะ
1: ใช
0: ่คำนี้คือคำว่าอะไร
1: ช
0: ้
1: อน
0: หมดหรือยัง
1: ย
0: ัง ขอเชิญขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะน้ำหวานจ๋าหาคำว่าช้อนให้ครูแพลวหน่อยลูกน้องชี้เลยถูกต้องไหมคะที่รัก
1: ถ
0: ูกต้องเราก็เลยเอามาชีทกันปรบมือให้พี่น้ำหวานด้วยขอบคุณค่ะที่เหลือเด็กๆเล่นได้เองไหมคะ
1: ได
0: ้เนาะวันนี้นะคะคุณครูแพลเนี่ยจะลองสังเกตดูซิว่าเด็กๆกลุ่มไหนจะสามารถกระจายชิ้นส่วนของเกมได้อย่างถูกต้องบ้างเราไม่จำเป็นจะต้องถือเกมรวบไว้ที่ตัวเองนะลูกเรากระจายจากนั้นนะคะเราถึงจะ

หาลำดับผู้เล่นใช่ไหมใช่พร้อมหรือยังดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย

โกนขาขาเก็บได้นายขอดูหน่อยสิลูกเงาะกี่ลูกเนี่ย

0: ตนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้เก่งมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวเห็นว่าเด็กๆวันนี้กระจายชิ้นส่วนของเกมได้ดียิ่งขึ้นด้วยเก่งมากๆตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราทำกิจกรรมเยอะไหมคะลูก
1: เยอะ
0: วันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้ฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นใครดีนะโอ้โหเยอะมากเลยขอเชิญเป็นฟ้าใสค่ะลูกสาวมาวันนี้หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างจ๊ะ
2: ศิลปะ
0: ศิลปะเหรอหนูทำอะไรลูก
2: ทำสีน้ำ
0: หรอคะหนูวาดเป็นรูปอะไรคะที่รัก
2: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านเหรอคะสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกอ่ะปรบมือให้พี่ฟ้าใสด้วยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็ใช้คำถามนะคะเพื่อให้เด็กๆเล่าเรื่องได้นะคะเก่งมากๆเลยและกิจกรรมต่อมากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจำได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวอย่างไรไปลูกประกอบอะไรนะถูกต้องวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ใช่เป็นบล็อกใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่และในวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างอะไรลูกล้างผลไม้ว่าถ้าเราซื้อผลไม้มาหากว่าเราไม่ล้างสารเคมีมันจะไปสู่ที่ไหน
1: ร
0: ่างกายแบบนั้นดีไหมไม่ดีดังนั้นก่อนที่จะรับประทานผลไม้ต้องล้างให้ทำไมลูกสะอาดเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมใหม่นะคะที่เราทำต่อเนื่องกันมาก็คือประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วใช่ไหมเก่งมากๆเลยและกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้เราก็ได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะชอสนุกไหมลูกสนุกแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไร
1: หมด
0: ลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ครับนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอซ้ำ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกจ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับ

ชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

บกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยสปิริตไทม์ของซิลเวอร์โรดใน

ศตวรรษที่21ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและจากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมาจารย์ใหญ่ของท่านพระธรรมาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ตามมติมหาเถระสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถระสมาคมเรื่องการรักษาศีล5ให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่องละเมิดศีล5ทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีล5ดังนั้นศีล5เนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่วงละเมิดศีล5ความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกหลานก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกหลานก็ว้าเหวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกหลานไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อน

เพราะความรักโลกที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงที่คุณของพ่อแม่หรือลูกโรคประพฤติเกกมะเรเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีล5ให้ประชาชนได้รักศีล5กันนั้นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมัสสวนะทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำเราตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขริการโรโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจนี่ถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆไม่น้อยและเป็นสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเราละสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจเนี่ยนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขท
ที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลกมาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภรปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายมันขยันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมมัสสวนะ

ข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละหรือถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อเป็นสิ่งที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็ลบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เส้นสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่า

วจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงดังนั้นในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไร้โรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเธอ

องที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

สัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามคู่มือแล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเสียใจด้วยนะ
0: DLTV ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบ

0: น้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๋จะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอัง
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: มัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: 7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิฟผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็นโอ้โอ้โอ้โอ้
3: โอ้ยเจ็บนะโอ้ยเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน่

0: จากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: พื่อนร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิ

0: ครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
1: ก็หลังจากทราบข่าวนะครับผมก็รู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากครับหลักๆจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ
2: วันนี้คณะของพวกเราก็มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกอยจังหวัดพังงาค่ะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมากราบพระศพของพระพันปีหลวงและก็ของพระองค์ท่านพระองค์พาค่ะโดยพร้อมเพรียงกันทั้งชมรมของตำบลโคกอยเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็นช่วง3เวลาคือช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 น
3: ช่วงนี้ปฏิตามความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำใต้ดินภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะช่วงเตาปูนราชบูรณะที่บริเวณใกล้วงเวียนใหญ่นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานก็พบถนนเนี่ยซุดตัวเพิ่มแล้วก็อาคารบางแห่งเอ็นตัวเล็กน้อยทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังอาคารโดยรอบแล้วก็ปิดถนนประชาธิปกเพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือนค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางปภ.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตร่วมกับวิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอาคารถล่มจำนวน2จุดในรัศมี30เมตรจากรอยร้าวหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่าเอียงองศาสัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมงสำหรับแนวทางในการแก้ไขทางวิศวกรรมในขณะนี้ค่ะคือการหยุดการรั่วไหลของน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินซึ่งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าอาจจะใช้วิธีคือปิดหัวแล้วก็ท้ายอุโมงค์ค่ะจากนั้นก็จะทำการเติมน้ำเข้าไปเพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกให้เท่ากันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ดินทรายรั่วซึมควบคู่ไปกับการฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีเพื่อที่จะอุดรอยรั่วซึ่งก็เป็นแนวทางที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดด้วย
0: ขณะที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกระยะ30เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาซึ่งมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนออกนอกพื้นที่ประมาณ1สัปดาห์รวมทั้งสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับอาคารโดยรอบหลังถนนเริ่มทรุดตัวและพบว่ามีบางอาคารนั้นเริ่มเอียงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กทม.ติดตั้งระบบตรวจวัดเพิ่มเติมควบคู่กับการเฝ้าระวังของผู้รับจ้างรวมทั้งติดตามความมั่นคงของอาคารและสะพานลอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
4: การดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็คงต้องดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์มันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีดินมากแค่ไหนอัตราการซุดตัวของดินด้านนอกแล้วก็การเอียงของตึกเป็นเท่าไหร่ก็มีการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อให้ดูว่ามันมีความเสียหายเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในขั้นต้นเนี่ย เราก็จะดูประมาณรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าความลึกมัน30เมตรนั่นความเสียหายแล้วก็มอง45องศาขึ้นมาก็เป็น30เมตรบนผิวดินก็อาจจะต้องมีการอพยพจากอาคารด้านหลังเนี่ย2-3อาคารก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการอพยพคนแต่ว่าตึกที่ใกล้สุดเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตึกที่รีโนเวทอยู่อาจจะมี2ตึกก็ให้ย้ายไปชั่วคราวก่อน
5: เพราะว่าเม
4: ื่อ
5: สักคร
4: ู่
5: ม
4: ัน
5: มีอาคารดังแก๊กแล้วก็อัน
4: น
5: ี้
4: ก็ต้อง
5: แตกมันพยายาม
4: ร้าวก็ต้องมีการมอนิเตอร์มากขึ้นอาคารตรงนี้มันจะมีอาคารเดิมกับอาคารที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเข้าใจว่า2ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องกันอาจจะมีรอยร้าวระหว่าง2ส่วนก็คงยังไม่ต้องตระหนกมากแต่เราก็มีการติดตั้งเครื่องวัดอัตโนมัติถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงเตือนภัยก็เหมือนที่เราไปติดตั้งที่วชิระแล้วตอนนี้มีทางอธิบดีปภ.ท่านได้กรุณานำเครื่องมาติดตั้งเพิ่มด้วยมันก็คงต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการจะ

0: ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักชั่วคราวและหากจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานกรุงเทพมหานครก็พร้อมพิจารณาจัดระบบรถรับส่งนักเรียนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
1: และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ส่ง SMS ค่ะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือด้วยระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดจรเพื่อที่จะซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และมีการปรับปรุงผิวจราจรแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีทางปภ.ค่ะมีการประสานกับทางตำรวจนครบาล8และกทม.จัดเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบการจราจรดังต่อไปนี้ฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่ค่ะหากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดเข้าแยกคลองสานถนนเจริญนครและถนนเจริญรักหรือหากยังไม่ข้ามฝั่งค่ะให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแทนส่วนฝั่งธนบุรีจะไปแยกบ้านแขกนะคะจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ถนนลาดย่ามุ่งหน้าไปที่แยกคลองสานจากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธส่วนใครจะไปสาทรก็ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินหรือไปปิ่นเกล้าก็ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีสถานศึกษาอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะแนะนำประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าสถานีกรุงธนบุรีจะสะดวกมากกว่าค่ะ
0: ขสมก.ก็แจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านถนนประชาธิปกหลังเกิดเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้แจ้งปรับเส้นทางโดยสารจำนวน5เส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงถนนประชาธิปกเนื่องจากมีการปิดการจราจรช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกประกอบด้วยสาย21วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาอย่างถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกและเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย37ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย15วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมสาย7กอพุทธมณฑลสาย2พาหุรัตเส้นทางเลี่ยงไปมุ่งยังพาหุรัตนะครับจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้าแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมส่วนเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับนะครับมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จากเดิมเส้นทางข้ามสะพานพระปกเกล้าถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนดินแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดย่าแล้วกลับเส้นทางเดิมสาย3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะครับมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจากถนนประชาธิปกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางปกติเส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับครับมุ่งหน้าจตุจักรจากถนนเจริญนครเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดย่าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปกแล้วกลับเข้าเส้นทางเดิมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1348ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกา
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในจุดที่เกิดเหตุบนบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะสำหรับอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวจากกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะที่แยกวงเวียนใหญ่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนเช้าวันนี้ทางราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับยืนยันบอกว่าการทรุดตัวของพื้นที่เนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วติดตามได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากบริเวณ

0: วงเวียนใหญ่ค่ะคุณพรทิวาก็เชิญค่ะ
1: ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกบางช่วงค่ะเพื่อที่จะระบายรถแล้วก็ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดค่ะพร้อมกับมีการติดตั้งนะคะเครื่องตรวจสอบวัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบริเวณโดยรอบนะคะซึ่งก็มีการติดตั้งแล้วก็ติดตามการทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีการขึงผ้าใบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีการนำเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะคะที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะมีการนำสแลนสีฟ้านะคะเห็นได้ว่ามาขึงโดยรอบเลยค่ะตลอดแนวฝั่งถนนที่เกิดการซุดตัวนะคะปิดบังสายตาเพื่อไม่ให้ประชาชนมองเห็นการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะก็ลงพื้นที่การทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับรับฟังผลการรายงานตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นที่เบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าแนวโน้มการทรุดตัวก็เริ่มชะลอลงและยังไม่พบสัญญาณความเสียหายเพิ่มเติมจากการตรวจวัดภายนอกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและจัดมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากการติดตามสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุและความมั่นคงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ด้วยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเห็นทางวิศวกรรมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติก็จะต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำที่อาจจะเกิดการล้างรางหรือการระบายน้ำภายในอุโมงค์ก่อนที่จะสูบน้ำออกภายหลังทั้งนี้จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างพบว่าโดยหลักวิศวกรรมจะต้องมีการปรับปรุงสภาพดินหรือที่เรียกว่า ground improvement ด้วยการฉีดสารเคมีหรือว่าสารเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนเปิดหน้าดินหรือว่าก่อนก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันดินน้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจากการแจ้งข้อมูลได้รับข้อมูลนะคะว่ามีการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่หากมีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมลงสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
2: เราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นสัมผิดก็คือเป็นบ่อซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์เนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างในอุโมงค์แล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนเขาเรียกว่าการปรับปรุงโดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวระดับนึงเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นการปรับปรุงหรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ยมันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีการปรับปรุงตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงจริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่า

0: เป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มเป็นเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าห้างอีกแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวไปเนี่ย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้นะคะมีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตนะคะดร.อมรกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีวงเวียนใหญ่เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรก็จะน้อยกว่ากรณีที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนำวัสดุนะคะอัดฉีดลงไปใต้ดินค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็มีความซับซ้อนเพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการแล้วก็ประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยต่อไปค่ะส่วนประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรนะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้แนะนำว่าต้องให้สำรวจนะคะพื้นที่รอยร้าวบริเวณบ้านแล้วก็บริเวณอาคารที่พักอาศัยค่ะหากพบว่ารอยร้าวนะคะมีขนาดขยายขึ้นหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปของรอยร้าวเจอรอยร้าวเพิ่มนะคะก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยต่อไปค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันทิยาใจนะคะรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุก็คือวงเวียนใหญ่นั่นเองค่ะ
3: ขณะที่เขตคลองสานครับก็ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารใกล้จุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าพร้อมประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดที่พักชั่วคราวให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำนักงานเขตคลองสานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารโดยระบุว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นพบอาคารที่รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดการใช้อาคารเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการใช้อาคารอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือเป็นห้ามเข้าและห้ามใช้อาคารตามอำนาจพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันนั้นสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.หรือเพื่อหาจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยและก็รับผลกระทบโดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และประเมินความมั่นคงของอาคารอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศของทางราชการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะมีคำสั่งการยืนยันว่าสามารถกลับเข้าใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยแล้ว
2: ความคืบหน้าคดีนางสาวมินาแอร์โฮสเตสสาวนะคะตำรวจก็เร่งขยายผลติดตามกระบวนการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างส่งให้กับแอร์สาวจนจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งชายที่สวมฮูดน้ำเงินนะคะซึ่งก็ชื่อว่านายอุทัยคนนี้แหละจะทำหน้าที่นำส่งกล่องพัสดุไปยังคอนโดของแอร์สาวค่ะพร้อมเพื่อนที่ช่วยนำกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดไปทำลายทิ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางตำรวจสามารถจับกุมชายชาวจังหวัดพะเยานะคะผู้ว่าจ้างให้ชายเนี่ยสวมฮูดน้ำเงินนายอุทัยหน้าไปส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนั่นเองค่ะตำรวจนะคะเข้าจับกุมตัวนายเอกวิทย์หรือว่าเพ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่ารินรินค่ะผู้ทำหน้าที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับนางสาวมินาจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนายเอกวิทย์ให้การยอมรับบอกว่าเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกเฮโรอีนให้กับนายอุทัยค่ะได้ค่าจ้างก็คือ 100,000 บาทแล้วก็เป็นคนหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช้ชื่อแชทว่ารถนะคะแล้วก็ทักไปหานางสาวมินาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างไปยังประเทศออสเตรเลียขณะนี้ค่ะ

0: ตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก่อนที่จะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะมีการสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้เนี่ยจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนก็พบว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อว่าโรสนะคะได้ใช้ข้อความสั่งการให้นายเอกวิทย์ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างค่ะจากนั้นนายเอกวิทย์ก็มีการนัดหมายให้โรสเนี่ยแหละค่ะมารับกระเป๋าผ้าลายช้างตามหลักกิโลเมตรก่อนที่โรสก็จะให้ลูกน้องมารับกระเป๋าไปบรรจุเฮโรอีนซึ่งจากคำให้การนายเอกวิทย์อ้างบอกว่าบรรจุเฮโรอีนที่ลาวนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็มักจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานฝีมือประเภทนี้ได้หลังจากนั้น 1-2 วันค่ะโรสก็มีการนัดหมายให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าพร้อมกับเงินค่าจ้าง 100,000 บาทก่อนที่นายเอกวิทย์จะมีการนัดหมายนายอุทัยนะคะให้มารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่งค่ะนอกจากนี้แนวทางการสืบสวนก็พบว่าโรสนั้นเป็นคนที่คอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวมินานั่นเองซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีข้อมูลของโรสแล้วแต่ยังถือว่าไม่ใช่ในระดับหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวการใหญ่กว่าโรสค่ะโดยโรสเนี่ยกับนายเอกวิทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทกันแล้วก็เป็นชาวจังหวัดพะเยาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนคดีกักตุนและปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความคืบหน้าครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทยอยออกหมายเรียกและแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารบริษัทน้ำมันรัฐลงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลังตรวจพบความผิดปกติล่าสุดนั้นมีการออกหมายเรียกกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่13กรกฎาคมนี้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลตรวจสอบ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: เธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่ง

0: ามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
2: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
3: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
4: ขอรับ
3: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
4: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
4: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
3: หรือจะเป็นไส้ซึมรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
4: ้ขอรับ
0: หยั่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
4: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
4: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
5: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จะบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมล่ะแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วแม่ถึงทำอ่ะขนุน
4: อ่ะก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเนาะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: คร
3: ับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าสวย
3: สวยขนมไทย
1: สวยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณสวย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: สวยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาสวยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
6: หอม
3: อบเทียน
5: ใช่ค่ะ
6: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มันอยู่ที่ให
1: ้ขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เก่งใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: แต่ถามว่าเก่งใจมันก็เก่งใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: จริงก็จะนิ่มทันที
1: ตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่กอล์ฟอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณสวยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะคะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: ถ้าจะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโอ้โหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: เจียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
8: อ๋อค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได้
11: น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
13: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับ

0: ถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
1: โอ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
0: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่
0: ม
1: ันแบบ
0: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
0: บางคนตัดไตไปข้างหนึ่งฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไต
1: ครับ
0: รวมทั้งเวลากินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
1: ๆ
0: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
1: ครับ
2: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
3: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนไปไง
3: ไป
1: ไง
3: ติดใจแม่ค้าหรือติดใจ
4: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
3: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: โอ้หยุดเขาเองเลยเหรอ
3: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
3: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
4: โอเคคร
5: ับสวยครับสวย
3: ขอบคุณมาก
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
3: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
3: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงกลัวจะจุก
3: ใช
1: ่เฮ้อหนักใจแล้วเกินเนี่ย
0: อร่อยมาก
3: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
4: มันเกี่ยวมั้ยเนี่ย
3: เกี่ยวค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
6: จริงอ่ะ
3: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
3: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้ในการนี้
1: ร
3: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
3: ุ่นใหญ่พาซ่าไปดีกายเฮ้อเต่งเต่ง
1: เต่ง
3: เต่งเอาแค่นี้เต่งเต่งเต่ง
4: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อุ้ยตายลูกชุบ
6: อร่อยด้วย
1: ชอบกินลูกชุบ
4: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
6: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
4: อร่อยค่ะอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
6: า
1: ะ
6: ไม่หวานจ้ะ
0: ไม่หวานมาก
1: กำลังดี
6: ก็จะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมหมอ
0: ครับครับไม่หวานจัด
6: ไม่หวานจัด
0: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
6: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
0: ไม่อยากเป็น
1: นะไม่อยากเป็นนะ
0: ไม่อยากเป็น
1: อยาก
6: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
7: ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
7: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
7: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
1: เป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอ

0: หายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไข่เครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอฟ
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนๆแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
5: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
5: ผมอยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
5: ค่ะ
1: นี่คือ
5: พี่กุ้ง
1: พี่กุ้งสวัสดี
5: ค
1: ่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
5: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมา
5: ค่ะ
1: ไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
5: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
5: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะนี่
4: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
5: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
4: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
5: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิแต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
5: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลปะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
5: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
5: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
5: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
5: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
1: เป็นอย่างนี
5: ้
0: ดั้งเดิมเลยเนี่ย
5: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
5: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมครับว่า
2: ซื
1: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
2: อร่อยจริงนะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
5: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
5: ฟักทองมันสำปะหล
1: ัง
5: มันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
0: กดมานี่เห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
0: แล้วก็นายิ้ม
1: ยิ้ม
0: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
6: จ
0: ุ่มลงไปในน้ำ
6: แ
2: ช่ไปกี่นาที
0: เห็นเลยเห็นไหมเกิน 0.9 ปุ๊บน่าจะได้บูดแล้ว
1: โอ้โหดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
0: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
1: คือกดค้างไว้มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: คุ
1: ณตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
2: ้โอ้ยอีกอฟเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
0: คือเขาจะวัดจาก ค่าเลือดเรียกว่าครีเอทินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะ

0: ว่าเยอะไหมคะ
1: สูงเกินไป
0: หมอก็เตือนเพราะข่าวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
2: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
3: อ๋อเหรอ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
0: ใช่ครับ
4: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
2: ติดนะติด
3: อุ้ยตาย
2: ท็อปซีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
4: มันมีระดับของมันไหมฮะ
2: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
4: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
2: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอร์ไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรเข้าไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ 3
4: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
2: ไม่เป็น
4: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
5: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
4: อ๋อ
5: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
4: อ๋อนี่ไง
0: เธอดู
4: นี่ไง
0: ดูดาราทั้งนั้นรูปเธอ
5: ขายมานานแล้วครับ
4: รูปภาพการันตี
5: ก็80กว่าปีแล้วครับ
4: อุ้ย
5: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
4: โอ้โห
5: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
4: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
0: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
5: ยู่ตลอดเลยครับ
4: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
5: ครับ
4: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
5: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
4: โอ้โห
5: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70ฝ่าเอง
4: โอ้โห
5: หัวใจเต้นประมาณ50-51ครั้ง
4: โอ้ออกกำลังกายตลอด
5: ต้องช่วยกันต้องช่วย
4: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกผมว่า
5: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่ม
4: ีทานเค็มไหมทานเค็มไหม
5: เค็มไม่ทานครับ
4: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
0: จ่าย
4: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกัน
0: ชิม
4: ผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
0: เป็นไง
4: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเขียวง่าย
5: นุ่มๆหนึบ
4: ๆหนึบ
5: ๆไม่ถึงกันเละ
4: รสชาติกำลังดีเนาะหมอเนาะนัวๆกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
5: ของเราจะออก3รสฮะ
4: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
5: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
0: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกกันเดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
4: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
0: ไม่คุยแล้วกินก่อน
5: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
4: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
2: ครับ
4: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
2: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
4: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
2: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับนึงตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็คักมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
4: ั
2: จจุบัน
0: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
4: ดอกบัว
0: ดอกบัวบ้านเธอเหรอ
2: ฝ
0: ัก
2: บ
0: ั
2: ว
0: ฝักบัวค
4: ่
0: ะ
4: อาบน้ำเลยไหม
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
7: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
0: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
4: ดอกบัว
0: ดอกบัวบ้านเธอเหรอ
2: ฝักบ
0: ั
2: ว
0: ค่ะ
4: อาบน้ำเลยไหม
0: ไม่ใช่

0: โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
1: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
0: ถ้าจะไม่ค่อยหวานละ
1: ใช่จะขมละ
0: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
1: หวานลองไหม
0: ลองสมัย
2: เด็กเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 20บาท
0: โอ้ยไม่แพง
1: อันนี้หวาน
0: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ครับคุณหมอ
2: ลุยน้ำมา
3: อ๋อขอบคุณครับ
0: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานหวานนะ

0: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆบำรุงหัวใจใช่ใช่
1: ภูมิปัญญาไทย
0: ภูมิปัญญาไทย
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตละ
3: ครับ
2: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
4: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมมันจะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์อย่างเงี้ยมักจะเป็นโรคไต
5: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
4: อ๋อแต่คือไตก็คือไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
2: ครับ
5: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
4: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ใส่เข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
5: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
2: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นให้เป็นโรคนี
5: ้โรคอะไร
2: ไตหาหัวจาม
5: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ยา
2: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
6: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
2: มะเฟือง
6: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
2: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
6: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
2: สีเหลือง
6: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
2: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
6: ทุเรียน
5: ทุเรียน
6: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป
2: ้
6: องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
2: อย่าทานอย่างเดียว
5: ซ้ำๆไม่ดี
6: ซ้ำๆไม่ดี
2: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ก่อน
5: เอาเลยตามไป
4: ครับ
2: อุ้ยพี่จน
5: เป็นยังไง
2: ดี
5: เหรอ
2: หวานอร่อยอัน
5: นี้พันอะไรคะลูกอัน
7: นี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
2: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
7: คร
2: ับ
7: ผมอ
2: ร่อยจริงอ่ะ
5: อร่อยจริง
2: อร่อย
4: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
5: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
2: โอ้ย
5: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
4: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะครับมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
5: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
5: โอ้แต่ปอดก็มี

0: าละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างงี้ดีกว่า
1: ครับเอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆ เอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่า

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้เห็น

ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่พระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญานะในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้าพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะ

ว่ามีสรีโรพาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรพาสของอสเนกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองหรือว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสเนกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้เล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้ก็จะเล่าต่อก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตหิตสมบัติ

ได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตหิตะสมบัติก็คือุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดามีความโลภความโกรธความหลงทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์ผ่องไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่2พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้ทรงรู้ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วมีผู้ไปถามพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์ถามแล้วไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วตอบไปแล้วก็จะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระองค์

องค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่3พระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่าเออมีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆ นางวิสาขามหาบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่ผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นก็ว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองเกราะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภยันตรายเราจะสร้างป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกราะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกราะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คื

เรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมเรียกว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์หรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดทนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4ปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจ

ใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะเรียกว่านะอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่า

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบริมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจหลวงพี่นะหลวงพี่เจ้าคุณคุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกลุงนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพครับมันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดสิพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสผัดกรัมปีสูงมาใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาอีกรวมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะอ๋อทิศนะคุณชรนัทยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดุโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านเราต้อนรับดีวันนี้เลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดม

0: สมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำไว้1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันใหญ่หลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงประโถประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งท่านไม่มีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิไม่ร้องนะท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5ทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วนั่นเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเราเออมึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกาวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: มัน
0: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสียอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากหรอกท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอ้เทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกฎกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้า กูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกเหมือนปลูกโผเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพามีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้พ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนะ เคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
2: เคยครับผม
0: เป็นสิงโตไหม
2: เป็น
0: วัวไหม เป็นควายไหม สารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจาระให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบพร้อมท้องกันแม่จะบายดีละพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงน้าทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านให้ลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือว่าเป็นสิทธิของเขาฉันผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกก็ยังพี่

ีหรือยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังเออเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำโทษทุกคนผัดเปลี่ยนเป็นวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่หลั่นไม่ไหลปลอบลูกทุกคราวว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอ่อนลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเออเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงข้าน้ำนมนะต้องนึกถึงข้าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราเออแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่าน 1. น้ำนม 2. น้ำเสียง 3. น้ำมือ 4. น้ำแรง 4. น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มานะทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลือดในน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่นะท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดแล้วนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปรงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายเลยมันเหงานะท่านนะปรงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนั่นลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือได้บางบางท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนัก
คือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่

สงบนักและก็ทำให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบและก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกิริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นองคลักษ์ลูกหันไปทิ้งกับพ่อหันไปทิ้งกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทำให้เขาหลับสักคนปิดไฟเขาหลับสักคนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกข์ต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มั้ยเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยปะปะปะปะเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะไอ้แล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะแล้วเราจะเสียลูกไปเลยเพราะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนาเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเฉียวโฉบเนี่ยลงมาที่ทำไมฮะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บนั่นวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าข้าเล้าไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกและแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล่นด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลูกลูกลูกค่อยๆลูกเธอลูกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊ก
2เสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูก

ลูกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลูกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุ้ยกินท่านน่าสงสารนะมันคุ้ยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุ้ยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอ้อีโอ้โอ้ตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเงี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ป่ะหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วทีนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม As the future catches you brother เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวได้ถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงเท่าไหร่ท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาวเทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านตั้งแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พึ่งมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่แล้วเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็
อาสาทำได้ไหมขอเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งขันมาเช้าเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขา 1. ชื่อโรงแรมดีท่าน 2. อายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน 49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งเจนเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่ช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กันแล้วท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่ก็ถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนแล้วท่านหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาท่านผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเขาวัดเขาว่าแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองอะไรก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นแป้งลงกระจกเสร็จต้องแป้งโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละแล้วการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้ไปท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กจิ๊กอ่ะ

พอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซบแซบแซบแซบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชวนชาลามกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหลาปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สัมสอนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสัมสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงหรือเปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งงอปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ป่ะเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนเออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละ

0: ท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันนะเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแท้ใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านงานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานก็วัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปแม่พัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากไหมท่านนี่งานยากงานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดผลลมผลจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปกายป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นเสียงไม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงไม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพอจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพระรสนอหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่ง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาล ดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมันแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีอะแม่อยู่ไหนอะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าเออแม่มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องเอาจริงๆท่านเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันต้องปลุกมิถุต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีเออปล่อยมันเออสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิด

นี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้
5: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุค ปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
6: คนรุ่นใหม่เนี่ย

0: ยะศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไปตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยแหวกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: ตรงไหนเนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหา
1: ที่พอครับผมไอ้ที่หาหานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008

0: วนะ
1: ครับ
0: พยัคฆ์ร้าย2 4 8 6
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยธำรง
0: ค์นี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณนาคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
0: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
0: ไวๆนี่คือ
1: ฮะ
0: ลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าผม
0: ขอโทษขอโทษจ้ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
2: หายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
0: ไป
3: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: นี่เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก่อนเลย
1: ครับผม
4: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราครับ
0: ยินดีค
4: ่
0: ะ
4: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของการพายเรือคายักเลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
4: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็สามารถพายเรือได้แล้ว
0: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
4: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับ
1: ครับเมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม
3: ่เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
0: พายหลอดด้วยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
0: พายมาตลอดด้วยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
0: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้าวเอามาขุด
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้ายแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พา
1: พาไปทำอะไรครับ
0: ก็เก็บดอกสโนว์เก็บตะกั่วเตนเก็บอะไรก็ได
1: ้โอเคขอโทษทีครับ
0: เอาที่สบายใจ
1: เดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
4: สำหรับเรือคายักตัวนี
1: ้
4: เรียกว่าเรือคายักทัวริง
1: ทัวริง
4: เราสามารถไปในทุกที่ทะเลบึงน้อง
1: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
4: ใช่เราสามารถไปได้ทุกที่เลย
1: ครับผม
4: เป็นเรือที่พายสนุกสนานนะคร
0: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ร่องลำทำเพลง
4: ได้ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
1: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
4: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
1: ยักษ์ลายของเรา
4: ลองจับดูได
1: ้ลองรับดาบไปครับเป็นไงไหวไหม
0: สบายสบาย
4: ไม่หนักเบา
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
0: พร้อมเลยค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
0: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
4: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
1: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
0: เรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
4: ได้
0: อ
4: ๋
0: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
1: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
0: ได้ไหมเนี่ย
4: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้าง
0: คว่ำอย่างนี้เหรอคะ
4: ครับผมจุ่มซ้ายขวา
0: จุ่มซ้ายปุ๊บหลบนะ
4: บิดโอเคจ
0: ุ่
4: มขวา
1: ดูสมัครแ
4: ข็งโอเคแค่นั้นสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
0: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
0: จับไม่ถูกมั้ง
1: ครับดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำมันจะเป็นอย่างไร
3: ดูท่าทางของพยัคฆ์ร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
1: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
4: ใช่ต้องถอด
1: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตรงนี้เขาก็คือสเต็ป
4: ใช่
1: คร
4: ับ
1: ครับผมอันนี้ขนาดละ
4: ก็คือความมือ
1: ความมือนะฮะ
4: ใช่
1: องศานี่ถูกต้องไหม
4: ครับใช่ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นขวา
4: ดึง
1: บึ๊บจำบึ๊บ
0: จำบึ๊บจำบึ๊บจำบึ๊บ
1: อ๋อก็บิดข้อมือไป
4: ใช่
1: บิดกินน้ำ
4: ใช่บิดให้หน้าพายคว่ำลงเพื่อพายกินน้ำไม่ยากเลย
1: อยากลงน้ำแล้วสิ
4: พร้อมยังครับ
1: พร้อมมากเลยพร้อมยังครับ
4: โอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลย
3: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยัคฆ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน00เป็ดนี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นอาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
4: คร
1: ับ กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
4: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับ
1: โ
4: ดยใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
0: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
1: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
0: ไปเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
3: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
0: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
3: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
1: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อย
1: มีแล้ว
4: สุดยอด
1: ผลเป็นไงบ้าง
4: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
1: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี
4: ้ไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้ววันหลังเราแค่ดู
1: เยี่ยมเลยครับสถานีก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณ

0: ับขอบคุณค่ะ
1: ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวท้อง
2: ไปเลยค่ะ
3: เป็นไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
4: จะมีปวดตรง
5: ช่วงแขน
4: ใช่ไหมคะทานยาปวดแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
3: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
6: เอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
6: พายเรือครับ
3: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
8: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่งในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกายที่แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
3: ยอดค่ะเป็นไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
4: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำใกล้ปลา
6: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50ปี
3: 50ปีแล้ว
6: ตอนแรกนึกว่าจะจำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นแนวเลยครับ
3: พายได้ตรงเลย
6: ใช่ไหม
3: คะเก่งมากมากเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
4: ก็มีบ้างค่ะ
3: ค่ะ
4: จะมีปวดตรงช่วงแขน
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้า
6: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
4: ค่ะ
6: แอโรบิกนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงนู้นตรงนี้เราจะทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
3: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
4: ๆ
3: ค่ะอาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50 ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้ไม่อันตรายค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
4: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
3: ค่ะ
4: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
3: ค่ะ
4: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
3: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
6: บางลง
3: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
6: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
3: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
6: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
3: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
6: ้คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
3: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมี

0: ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
1: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
0: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค
1: ่
0: ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูว่าส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
1: ่
0: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
1: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหม่องเลยนี่ครับมันเจ็บแล
0: ้
1: ว
0: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหม่องมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ
1: ค่ะ
0: ลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยาย
2: ค่ะ
0: พอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยิ่งมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
1: อยากให้คุณหมอเนี่ยลองประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเรา
0: พยักร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีหายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
1: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
3: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยัคฆ์ร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
4: ณ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
0: วัยทอง
1: สวัสดีครับ
4: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
1: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
4: เออภารกิจ
1: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่โทษที
4: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะ
1: ไปโอ้นี่เสียวไปฟาดโป้งอย่างนี้เนี่ยเอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงโอ้ขอโทษครับ

เพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุข

จันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย

0: ็คิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: นั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
0: นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมอง

0: ด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบรรลัยขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยมั้ยคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญมั้ยใช่หรือครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: ังไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค
0: ่ะโอ้เก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันด้วยค่ะ
3: ครับทัศนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
5: รัดดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
6: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
2: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
7: จัดชมรม
5: เราไม่ชมรมเราก็นึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: การจัดชมรมกันมาเต้นมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
5: ก็มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
5: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
5: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ
4: มันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
5: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: นิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
6: ก็คือสูงว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: โอ้คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจากโรคภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกลืมอะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานมากไม่ได้ทานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างมั้ยคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วป้า
4: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จําไม่ได้ว่าเอ๊ะไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสําคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
5: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะ

0: รู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
1: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
2: ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนนะ
3: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
2: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
4: ของเราก็คิดว่าได้แลกความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะคือได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
1: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
0: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
1: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
0: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
1: ก็คุณลุงล่ะคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคล้ายๆหายไป
1: เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
0: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
1: ในตัวด้วยนะ
2: มันแก่แต่ร่างกาย
4: ใจมันสู้ค่ะใจมันสู
0: ้ใจสู้
6: ใจไม่แก
1: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ Yay!
7: สงสัยหมอฝนคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชอบกลั่นยิ้มครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมจะเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเคยเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับ
0: ก
4: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะจริงยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้แล้วเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบนึงจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลนั้นตกผลึกนะครับแล้วในที่สุด

เราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้าในความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 นหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเค้าจะเป็นเวลาเค้าเลยสมมุติคนนี้ต้องเป็นประมาณ 6:00 นก็ประมาณใน 6:00 นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ในนาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ

0: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้องฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: โอ้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุนเน
4: ี่
1: ย
4: ก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มาหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเคแ
1: ต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้ยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มคงที
1: ่ตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
3: พี่กอล์ฟอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง5ปีนะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
5: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโ
3: อ้
8: โหดีใจค่ะพี
3: ่
8: ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: เฉียบขาดเฉียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ถ้าคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
13: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
2: โ
1: อ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
6: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
6: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก
1: 70% โอ้โห
6: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
3: ใช่ครับ
6: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
6: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
6: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นลง
3: ๆ
6: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
1: ครับ
0: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
14: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนเป็นไง
14: ไ
1: หนเป็นไง
14: ติดใจไหมคะหรือ
3: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
14: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: เขาหยุดเขาเองเลยเหรอ
14: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
14: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณ
3: โอเค
14: ไห
3: มคะ
15: สวยครับสวย
14: ขอบคุณมาก
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
14: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
14: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
14: ใช
1: ่เออหนักใจแล้วเกินเนี่ย
6: อร่อยมาก
14: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
3: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
14: เกี่ยวค่ะเพราะเราเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
16: จริงอ่ะ
14: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
14: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปแล้ว
14: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
1: ร
14: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
14: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกล
1: เ
14: ต็งเต็งเต
1: ็
14: งเต็งเอาแค่นี้เต็งเต็งเต็ง
3: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณ
14: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อุ้ยตายลูกชุบ
16: อร่อยด้วย
1: ชอบกินลูกชุบ
3: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมาก
16: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
3: อร่อยค่ะอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเนาะ
16: ไม่หวานจ้ะ
6: ไม่หวานมาก
1: ครับแล้ว
16: จะขายดีมากค่ะอ
1: ย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
6: ครับครับถ้าไม่หวานจัด
16: ไม่หวานจัด
6: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
16: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
6: ไม่อยากเป็น
1: นะไม่อยากเป็นนะ
6: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อยาก
16: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
17: แต่ถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
17: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
6: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
17: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
6: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
1: เป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
6: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
6: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมาก
1: ๆ
6: ยากลุ่มนี้เนี่ยอันตราย
1: โอ้เหรอ
6: ก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวัน ไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไข่เครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
6: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
3: โอ้ยอีกอ่ะ
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
3: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
2: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: ครอบ
2: คร
1: ั
2: วอยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: นี่คือ
2: พี่กุ้งค่ะ
1: พี่กุ้งสวัสดีค่ะพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
2: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาค่ะไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
2: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะนี่
0: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
2: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
0: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
2: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
2: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
3: มันคือ
2: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
2: หมักการนี้นะคะ
1: ก่อนมันจะเข้ากัน

0: อีกแล้วใช้มือ
1: ไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
2: เมื่อยค่ะ
3: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
2: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
3: ซื้อกินเถอะ
2: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี
4: ้อ๋อดั้งเดิมเลยเนี่ย
2: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
0: ครับโอ้โห
2: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
3: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
1: ซื
3: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
1: อร่อยจริงนะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
3: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
2: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
3: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
2: ฟักทอง
3: ฟักทอง
2: มันสำปะหลังมันม่วง
3: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
4: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
3: ครับ
4: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
3: 0%
4: แล้วก็นายิ้มนะ
3: ยิ้ม
4: โอเคแล้วก็จุ่มลงไปจุ่มลงไป
6: ในน้ำ
1: แช่กี่นาที
4: เห็นเลยให้เห็นไหมเกิน 0.9 ปุ๊บน่าจะได้บูดแล้ว
3: โอ้โหดีเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
3: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
4: กดปุ่มบนละค้างไว้
3: คือกดค้างไว
1: ้กดค้างไว้
3: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
1: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
4: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอาตินินเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
1: ของพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมครับ
4: สูงเกินไป
1: หมอก็เตือนเพราะข่าวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยให้ระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
4: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
3: อ๋อเหรอ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
1: ใช่ครับ
3: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
4: ติดนะติด
3: อุ้ยตาย
4: ท็อปทรีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
3: มันมีระดับของมันไหมฮะ
4: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
3: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
4: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอร์ไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรเข้าไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
3: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
4: ไม่เป็น
3: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
7: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
3: อ๋อ
7: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
3: อ๋อนี่ไง
1: เธอดู
3: นี่ไง
1: ดูดาราทั้งนั้นดูเธอบ้าง
7: ขายมานานแล้วครับ
3: นะรูปภาพการันตี
7: ก็80กว่าปีแล้วครับ
3: อุ้ย
7: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
3: โอ้โห
7: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
3: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
1: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
7: ยู่ตลอดเลยครับ
3: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
7: ครับ
3: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
7: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
3: โอ้โห
7: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70ฝ่าเอง
3: โอ้โห
7: หัวใจเต้นประมาณ50-51ครั้ง
3: โอ้ออกกำลังกายตลอด
7: ต้องช่วยกันต้องช่วย
3: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกว่า
7: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
3: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
7: เค็มไม่ทานครับ
3: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า

0: ใจ่าย
1: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันชิมกัน
0: ชิม
1: ผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
0: เป็นไง
1: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเขียวง่าย
2: นุ่มนุ่มหนึบหนึบ
1: หนึบหนึบ
2: ไม่ถึงกันเละ
1: รสชาติกำลังดีเนาะหมอนเนาะนัวๆกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
3: ของเราจะออก3รสฮะ
1: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
3: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
0: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกให้เด้อวิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
0: ไม่คุยแล้วกินก่อน
3: ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
1: คุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
4: ครับ
1: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
4: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
1: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
4: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักมีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
1: ั
4: จจุบัน
0: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
0: ดอกบัวบ้านเธอเหรอเป็นไง
2: ฝักบัว
0: บัวค่ะ
1: อาบน้ำเลยไหม
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
0: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
0: ดอกบัวบ้านเธอเหรอเป็นไง
2: ฝักบัว
0: บัวค
1: ่
0: ะ
1: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอ่ะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอ่ะ
7: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
1: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
7: ใช่จะขมละ
1: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
7: หวานลองไหม
1: ลองสมัย
0: เด็กเท่าไหร่คะเนี่ย
7: 20บาท
1: โอ้ยไม่แพง
7: อันนี้หวาน
1: ไปเก็บเป็นแทบแย่ใช่ครับคุณหมอ
0: ลุยน้ำมา
2: อ๋อขอบคุณครับ
1: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานนะ
0: อันนี้ฝาดอ่ะ
7: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
0: ใช่ไหม
1: อ๋อต้องเอาออกก่อน
0: อ้าวไม่บอก
1: มันมีไส้ข้างใน
0: จะกินไปแล้วนะ
2: ลืม
7: นี่ไงเนี่ยลองกินอันนี้ส
1: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
0: เอาไส้ออกก่อน
7: ค่ะ
1: หวานหวานหวาน
7: ดีข้างในลงเป็นพันเลยนะ
1: ฮะ
7: เหรอ
1: โอ้มันแพงเหรอ
7: แพงมาก
1: เขาไปทำอะไรอ่ะ
7: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆบำรุงหัวใจได้ใช่ใช่
2: ภูมิปัญญาไทย
7: ภูมิปัญญาไทย
1: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
4: ครับ
1: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
4: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมแขนขาบวมมันจะเป็นช่วงสายๆกลางคืนมาตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์อย่างเงี้ยมักจะเป็นโรคไต
0: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
4: อ๋อแต่คือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
1: ครับ
0: แล้วที่ถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
4: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ใส่เข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
0: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
1: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นให้เป็นโรคนี
0: ้โรคอะไร
1: ไตหาหัวจาม
0: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอสตอนี่ย
1: คุณหมอครับ พอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย

0: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
1: มะเฟือง
0: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได
1: ้โอ
0: ้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร

0: กินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
1: อ
0: ๋
1: ออย่าทานอย่างเดียวซ้ำๆไม่ดี
0: ซ้ำๆไม่ดี
2: เอาตายดูสิก็รอที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
1: เอาเลยตามไป
0: ครับ
2: อุ้ยพี่จน
1: เป็นยังไง
2: ดี
1: เหร
2: อหวานอร่อยอัน
1: นี้พันอะไรคะลูกอ
3: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
2: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ร่อยจริงอ่ะ
1: อร่อยจริง
2: อร่อย
0: เจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
1: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
2: โอ้ย
1: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจนหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
1: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
1: โชคดีโอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: เอาละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่อดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
3: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับเอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่า
เราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนพระเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสนะของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองนะหรือว่าท่วมท้นนะแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5

ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณะเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเออเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรหันตอาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกว่าพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตหิตสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตหิตะสมบัติก็คือ อุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่2ปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพระองค์นะทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้นะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองว่าสิ่งใดๆก็

ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้บทเมื่อพระองค์ทรงรู้บทแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณสองประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณสามประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่เกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อพระองค์เรียกว่าถามตอบให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์ทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติ

ปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยนี่ว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธพระควาตินี่ว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่านะเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆ นางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่สี่ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่ห้าสร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณห้าประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณห้าประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่สามปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกนะได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การ

ที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่4นะปุญญเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นนี่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะ3ประการประการที่1ก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่2ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้

เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการธรรมรสธรรมรัตค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดด

แต่ฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทั้งท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งขันไม่เฉาจะจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่กวดตามให้ได้นะแซงคนข้างข้างให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะทนาจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่ก็ถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนแล้วหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมพ์ประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญถ้าการแต่งตัวแล้วเขาวัดเขาว่าแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกับกระจกเนี่ยมือสัตว์แป้งโดนกระจกเสียงแป้ง
โอ้โหผู้หญิงมาลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดารงดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามาเนี่ยนะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละแล้วการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วโอ้สู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กจิ๊กนะเออพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรแสบแสบแสบแสบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกิดมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังปังปังปังปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูจะมาหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยประเทศเป็นพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นนะพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันนะเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอดประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเปล่าไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลย
็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่าน

นี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์ขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มาเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปแม่พัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่รุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากไหมท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นขันอาสนะไม่ยากอย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคลไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอ้าแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพระรสนอหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องให้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเออเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะ

จะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่ง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยวงๆท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันต้องปลุกมิถุต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้าไม่ถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียงอัดเข้าไปท่านเล่นปืนเก็บเสียงถ้าลูกมาปุ๊บกี่ไรลูกพอดีลูกคุยไปสิท่านอย่าล่องลอยเพราะถ้าลูกเห็นนะพ่อแม่ทะเลาะกันชีวิตจะไม่มีความสุขยิ่งกว่าสงครามยิ่งกว่าสงครามท่านอะไรนี่สำคัญอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังทุกยากอะไรอย่าไปบอกลูกเรื่องความลำเค็ญอย่าให้น้ำตาหยดลงบนหลังลูกกลืนครับวิธีกลืนน้ำตาอย่างนี้ท่านเหมือนไก่กลืนน้ำเดี๋ยวมันไหลลงคอเองนะท่านให้สตางค์ตั้งแต่สติมีเงินมีทองลูกขออะไรอยากให้นะพระเจ้าบอกว่าอะไรมอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้มากเป็นภัยเป็นความเคยตัวเวลาเขาเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหาบางคนนะฮะแม่พ่อแม่ตายไปแล้วท่านลูกฆ่ากันตายเรื่องมรดกที่ดินไม่แบ่งวัดสุทัศน์วัดประยูนเขาแบ่งหมดเนี่ยองค์นี้เป็นเจ้าคณะเอาไป1คณะใช่ไหมคุณพี่เป็นเจ้าคณะไหนนะคณะ1เอาไป1คณะมีลูกคณะไปหากินเอาเองแบ่งบทมรดกให้ใช่ไหมท่านกี่คณะคุณพี่13คณะวัดสุทัศน์15คณะวัดประยูน13ก๊กวัดสุทัศน์15ก๊กใช่ไหมก็แบ่งความรับผิดชอบออกไปแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลูกเต้าก็เหมือนกันท่านไอ้คนปัญญาดีให้มันเยอะและบอกมึงต้องสงเคราะห์พี่น้องมึงนะเพราะถ้าให้คนปัญญาด้อยฐานะด้อยกว่าเดี๋ยวมันโดนหลอกเอาไปใช้หมดต้องให้โอวาทเขาอย่างนั้น
ส่งเสริมความดำริเรื่องของลูกอย่าทำแทนลูกคนไทยมันเป็นคุณหนูหมดเด็กฝรั่งเนี่ยอายุ3ขวบว่ายน้ำเป็นไหมลูกจักรพรรดิเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใครลากกระเป๋าท่านหลานจักรพรรดิอะ

ที่แต่งงานไปแล้วกับอะไรเจ้าฝ่ายชายวิลเลียมใช่ไหมลูกโคกมบองชนะมึงก็ไปนั่งของมึงไม่มีบริการมาล้อมรอบสละไม่ได้คุณหนูเดี๋ยวแม่โดนดูคุณหนูอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณหนูเป็นภูเขาไม่ได้คุณหนูจะไปทำอย่างนั้นคุณหนูเดี๋ยวแม่ล้างชามให้คุณหนูจะทำแล้วคุณหนูจะอยู่ยังไงแล้วทำแทนไม่ได้ท่านพอยงเข้าใจนะใครจะรวยไม่รวยไม่รวยยิ่งรวยยิ่งต้องให้ลูกเก่งกาจแล้วเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศป่ะหนูสองคนเนี่ยเธอไปป่ะลูกสองคนนี้ไปเรียนต่างประเทศป่ะเป็นไงทรมานไหมทำกับข้าวทำกินเองใช่ไหมสารพัดอยู่กับพ่อกับแม่เมืองไทยสบายคุณหนูพอไปอยู่นึงใช่ไหมฮะจากคุณหนูก็ต้องไปละเพิกแอดเวนเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นภูเขาเล่นสเก็ตไม่เล่นเพิกด่าไต่หาคุณหนูไม่ได้นะเพราะนั้นส่วนสวรรค์วันเรียนของลูกทำชอบทำถูกต้องชมเชยลูกทำดีชมเชยทำไม่ดีอย่าไปบอกญาติไอ้คนไทยเราเป็นอย่างนั้นท่านบางบ้านลูกทำดีไม่ชมอ่ะได้รางวัลมาเฉยแม่ผมได้รางวัลมาเฉยครูเขาฉลองให้ทางโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอารางวัลมาให้พ่อแม่ตอนเย็นแม่เฉยทำไมไม่สร้างบ้านเก็บรางวัลให้ลูกละภาพของภาพเขียนท่านเข้ามาลูกฉันลูกฉันเด็กมันเห็นนะที่แสดงความเก่งกล้าสามารถของมันต่อหน้าคนมันแต่ในลูกทำไม่ดีไหมไปบ่นกับป้ากันหน้ากันอากันอะไรแล้วถามว่าไอเด็กคนนี้ถ้าตกต่ำจะไปพึ่งใครก็ในเมื่อพ่อแม่มันบอกว่าเด็กเลวอย่าทำนะท่านนะท่านผู้ชมอย่าทำนะอาตมาเห็นมาเยอะแล้วกอดลูกเคยเป็นกิจวัตรกอดมันโตๆแล้วกอดมันเหมือนแหละเหมือนสมเด็จย่ากับในหลวงใช่ไหมท่านถ้าไม่ใช่งานแล้วท่านไม่ใช่งานราชการใช่ไหมท่านถ้าเจอกันแม่ก็รู้ต้องกอดกันเพราะเขากอดกันตั้งแต่เด็กท่านกอดตั้งแต่เด็กอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์ศึกษามีอะไรจะใช้จ่ายนะถ้าลูกจะตั้งศึกษาให้ลูกดีกว่านี่คือตำราเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนะเสียงแม่กอดพระรัศมีสมิทักพระรัศมีเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแล้วตำราเลี้ยงลูกพ่อนะนี่น้ำลายท่านน้ำเสียงน้ำมือใครทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแม่แม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรใส่ความเป็นแม่เข้าไปใส่ปรุงวัฒนธรรมปรุงสุดท้ายน้ำแรงทำงานมือเดียวเวลามีลูกทำงานมือเดียวถ้าลูกสองคนสามคนแล้วท่านเป็นนักรบดาบเดียวท่านมือเดียวนะน่าเห็นใจท่านเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่อยากมีลูกลำบากไม่มีลูกนะลำบากตอนหนุ่มตอนสาวถ้ามีลูกลำเค็นเอาไหนเอายังไงสองคนนี้เอายังไงฮะตกลงกันซะก่อนมีเลี้ยงไม่ได้กับวัดสุทัศน์ก็บอกแล้วอ่ะที่ตั้งใจให้วัดประยูนกับวัดประยูนไปโรงเรียนส่งได้มั้ยพี่วัดประยูนมีโรงเรียนมั้ยโรงเรียนวัดสุทัศน์มีโรงเรียนมั้ยมีมันจะไปเซนต์นู่นเซนเนี่ยเซนมันพระองค์เดียวนี่แหละเทมเพิลพระทั้งวัดนะแล้วจำว่าครูที่สอบได้รัฐบาลคือครูเก่งที่สุดระดับประเทศที่ตกไปสอนเอกชนไปถูกไหมฮะหนึ่งตำแหน่งต่อ 2,000 คนจำไหมฮะสอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่จนอายุ35จึงหมดโอกาสสอบแล้วท่านส่งเรียนอย่าไปรังเกียจโรงเรียนวัดเด็กต้องให้อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีลูกเนี่ยใครก็ให้อยู่ใกล้บ้านอย่าเสอเออถ้าเด็กเล็กไม่รู้จักคนในบ้านเลยนะท่านไม่มีทางมีเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านนี่คือการศึกษาหันมาดูพ่อล่ะกินน้ำพ่อก็สีน้ำน้ำเหงื่อน้ำคำน้ำหนักน้ำใจน้ำเหงื่อบอกแล้วน้ำเหงื่อคุณพ่อก่อน้ำนมแม่แต่เพลงเรื่องน้ำเหงื่อไม่มีใครกินเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มลูกจึงไม่ค่อยอยากกอดพ่อกอดหอมพ่อเพราะกลับมาก็ตัวเหม็นหมดรู้ไหมว่านั่นคือคุณค่าของพ่อสองน้ำคำแม่สอนลูกใช้น้ำอะไรน้ำนมและน้ำเสียงแต่พ่อน้ำคำเป็นคำคำไม่เหมาะนะลูกนะไม่ควรนะลูกไม่เอานะอย่างนี้ถ้าไปทำอีกต้องตีกันนะต้องวางโทษเป็นคำคำ
แม่สอนลูกเหมือนฟ้าร้องแล้วฝนตกพึมพำพึมพำบนยืดแฉะ

บ่นมากแฉะมากเอาอีกแล้วปลอแม่อีกแล้วปลออีกแล้วก็เขานั่นเอาไปแม่นางรำคาญแฉะถ้าพ่อล่ะไม่ได้ตกลงมาว่าไงเนี่ยเอานะวันนี้ผิดใช่ไหมรู้ผิดใช่ไหมตกลงมาว่าไงให้ทำโทษไหมเกลียดพ่อไหมท่านเกลียดไหมไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแต่รู้ไหมว่าลูกที่ไม่ผิดกฎหมายทุกวันนี้เพราะมีพ่อที่พูดเป็นคำคำไม่พูดมากพ่อคืออะไรพ่อคือนิติศาสตร์ของบ้านคือตุลาการของบ้านแต่ตุลาการต้องไม่มีข้อบกพร่องนะถ้ามีข้อบกพร่องปุ๊บลูกมันจะเถียงในใจแล้วมันจะเดือดดาลพ่อมันเพราะนั้นน้ำคำน้ำหนักแม่อุ้มไม่ไหวแล้วก็พ่อแบกใช่ไหมท่านที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่าว่าแต่พ่อธรรมดาเลยท่านพ่อเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลูกทุกคนพระเจ้าอังรีของฝรั่งเศสขึ้นบัลลังก์ท่านพูดสเปนจะมานี่อ่านในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการแต่งองค์ทรงเครื่องฝรั่งเศสมันใหญ่ใช่ไหมท่านเป็นนักล่าอาณานิคมทูตสเปนมาขอพบเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีขึ้นนั่งบนบัลลังก์เลยท่านแต่งตัวสง่างามมีพระวิสุทธิ์กั้นทูตยังไม่มาแต่มีเสียงเด็กร้องงอกองขี่อยู่ข้างหลังพระเจ้าอังรีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะท่านจำไม่ได้ลูกเราร้องทำไมนะเราถามว่าลูกร้องทำไมขอเดชะเพคะพระกุมารจะขี่พระองค์ให้พระองค์เป็นม้าเพคะมันเห็นพ่อมันแต่งตัวสวยท่านแต่งตัวเท่อะมันก็มาหาพ่อมาเห็นพ่อแต่งตัวเท่อยากขี่ม้าอ้าวก็ทำไมไม่เอาลูกมาให้เราล่ะไม่ได้เพคะเพราะทูตกำลังจะมาเดินลงจะบัลลังก์เลยเอาลูกมานี่ถามลูกนะลูกอยากให้เราไปอะไรเป็นม้าก้มลงคานสี่ขาเลยท่านจับลูกขึ้นหลังเราจับหัวขยุ่มด้วยเดี๋ยวตกเพราะไม่มีบังเหียนใช่ไหมท่านนะแล้วก็เริ่มเดินเสียงเครื่องประดับม้าดังครอกแครกครอกแครกพ่อร้องหน่อยสิร้องม้าหน่อยฮิฮิอย่างนั้นขารอบบัลลังก์คุณน้ำคุณนางทั้งสองประเทศในนั่งนี้ท่านขณะที่กำลังเดินเป็นม้าท่านซึ่งลูกมีความสุขเริ่มพอร้องเอ๊ะแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กร้องดังยิ่งได้ยิ่งขยโยกนะยิ่งชอบมีความสุขเสียงเจ้าหน้าที่บอกพูดฝรั่งเศสขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะตรงกับประตูพอดีทูตถือราชสารมาขบวนกิตติยศยาใช่ท่านพอมาถึงพลอยพระจางลีกำลังเป็นม้าให้ลูกขี่เอามือขยุ้มหัวก้มจางลีก็ถามทูตท่านทูตมาถึงแล้วเหรอพระเจ้าค่ะทูตมีเมียหรือยังล่ะมีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมีลูกหรือยังมีแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเป็นม้าให้ลูกขี่ก่อนให้มันหายร้องไห้งานราชการว่ากันทีหลังรู้จิตท่านสรุปว่าทำไมพระเจ้าอังรีจึงถามว่ามีลูกหรือยังเพราะคนที่มีลูกทุกคนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั่นแหละท่านมีแต่พระอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมท่านเพราะมันลูกศิษย์มันขี่คอพระไม่ได้แต่ถ้ามีนะเสียคนผู้บวชพระนานๆนะท่านถ้า15ภาษาก็ไปนะมีลูกนะตามใจลูกตายหงไม่มีสติแล้วสอนก็ฉัดฉัดมีลูกหลงตายเลยท่านเด็กมันน่ารักเสียงใครจะน่ารักถ้าเสียงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักน้ำใจพ่อไม่เรียกร้องต่อลูกนาทีท่านเจ้าคุณท่านพาโยมร้องเพลงถึงจะร้องเพลงแม่คำเดียวสะท้อนถึงพ่อบ้างสะท้อนถึงพ่อบ้างว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่นะถ้าพ่อแม่มีปัญหากันล่ะก็ยังดีท่านที่ได้เกิดมาเป็นคนปัญหาส่วนตัวมาเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นข้อมูลข้อแม้อะไรเลยท่านสร้างความแข็งแรงสิท่านในชีวิตถ้าเรากำพร้าโดยพ่อแม่เลิกกันเขามีเหตุผลอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ใช่ไหมท่านคนที่อยู่กันไม่ได้อย่าตะบันอยู่ท่านอึดอัดจะอยู่ได้ก็ได้ประเดี๋ยวศีลไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ความช่องความชั่วท่านอยู่ไม่ได้นะฝ่ายเลวต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลิก
เพราะเราอยากจะเลวไม่ใช่ไปบุกยิงทางศูนย์การค้าอย่างนี้ท่านโดนเด็กเข้าไปเลยใช่ไหมท่านแล้วมายิงตัวตายมึงจะตายทั้งทีเนี่ยชีวิตเขาเป็นของมึงเหรอมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเขาขอเลิกนะเลิกกันโดยดีแต่อย่าหยามน้ำหน้ากันบอกคู่ครองคนมาว่าอย่าเหยียดหยามกันผู้ชายที่มันฆ่าผู้หญิงตายหรือผู้หญิงที่มันฆ่าผู้ชายตายเพราะนะตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกกันนั้นเหยียดหยามเมื่อเลิกกันแล้วสองเอาคู่ครองใหม่มาเหยียดหยามถมถุยกันมันจึงต้องฆ่ากันลำพังไม่มีฆ่ากันแล้วท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ดูทีวีถ้าผัวเมียเขาเลิกกันอย่ายุยงส่งเสริมอย่าเหยียดหยามพอตามแม่ยาพี่ปานาอาอย่าให้เขาเกิดประทุต่อโทสะไม่งั้นแล้วนะฮะถ้าจะยิงอย่ายิงคู่ครองเรายิงไอ้คนที่มันยุจริงๆนะทำไมจึงรู้ล่ะก็ตอนฉันอกหักท่านตอนอายุ19อกหักไม่ได้เสียดายผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะท่านผู้ชมเรื่องจริงทำไมเป็นเนต้องชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมันมาชอบฉันก่อนน่ะหน้าตานี้จะเหลืออะไรล่ะท่านนี่ขนาด60แล้วยังฟรุ้งฟริ้งเออพ่อหาเรารู้ท่านน้ำมันยังแข็งเลยนะท่านนะเคยอกหักไหมพี่คุณเคยอกหักไหมไม่เคยโป๊ะเดียวเช็ดเลยใช่ไหมแต่หากอกผู้ชายมันเยอะแล้วใช่ไหมเออผู้ชายอกหักก็รู้ใช่ไหมท่านคือน้ำยังแข็งไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชายก็สุภาพบุรุษถ้าเขาไปแล้วเขาท้องมาก็จะรับเป็นพ่อใช่ไหมท่านผู้ชายทุกคนนะถ้ารักครั้งแรกนะถึงเขามีท้องมาถ้าผู้ชายคนนั้นทิ้งกูจะรับเป็นพ่อนี่พระเอกพระเอกโคตรเลยอะแต่มันโมโหตอนหนึ่งที่ไอ้เพื่อนมันมาเยาะเย้ยฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านเอาปืนมาถ้ามึงเยาะเย้ยกูอีกทีมึงตายจริงๆนะป้องเนี่ยไม่พลาดท่านฉันมันจอห์นเวนคริสอีสต์วูดฉันมันแม่นท่านแล้วลูกโดดไม่ใช่ลูกซองลูกซองเนี่ยไม่ไปโดนคนอื่นแต่มานั่งนึกตั้งแต่นั้นได้ความรู้โอ้ที่มันฆ่ากันตายเพราะมีคนไปเยาะเย้ยยุยงเพราะฉะนั้นใครเขาเลิกกันแล้วกรุณานะท่านผู้ชมอย่าได้กระทำอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่ากันตายนะเขาเลิกแล้วไปเลิกกันให้เขาสงบสติอารมณ์ให้เขาสงบสติอารมณ์เสียมันอยู่กันไม่ได้อย่าอยู่ท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอคุยกับท่านเรื่องอะไรหัวใจคนดีต้องมีความกตัญญูกตเวทีบอกเสมอหัวใจคนดีนะท่านกตัญญูมีบวกด้วยนะกลัวพ่อแม่สัก6เรื่องไม่ใช่กลัวแบบขาดกลัวท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลกลัวอย่างนี้ได้ดีทุกคนท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนจะมีความกตัญญูบวกวิริยะคือความเพียรมันจะขยันเรียนหนังสือขยันทำงานขยันขยันขยันขยันเพราะพื้นฐานมันกตัญญูนิมิตตังอะไรนะพี่อะไรนะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวใจของคนดีตั้งแต่เด็กมาเลยหัวใจของความกตัญญูถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะฮะในโอกาสข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะจะมีความกตัญญูบวกความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติพลังมันจะมากกว่าคนปกติถ้าเรียนนะทำงานด้วยพลังของความทะยานอยากเวลานั่นมันจะสุดเวลาไม่ได้มันจะสุดแต่ถ้ามีพ่อแม่อยู่กลัวพ่อแม่อับจนไม่มีพลังตกท่านพิสูจน์ตัวเองได้เลยในที่นี้ว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่กลัวพ่อแม่อับอายมีความกตัญญูบกหิริโอตปะไม่มีเด็กคนไหนรักษาศีลท่านแต่ศีลที่ลึกกว่าศีลธรรมดาคืออายชั่วกลัวบาปกลัวพ่อแม่อับอายถ้าเราทำชั่วไปแม้แต่รับหลังถ้าเขาจับได้พ่อแม่เอาหน้าไปที่ไหนท่านเสียใจและเสียหน้าคนเราจะไม่ทำความชั่วซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจโอกาสทำความชั่วมีทุกคนไหมมีแต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่คนที่มันชั่วเพราะอะไรมันไม่กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วตัวมันก็เสียใจเองกลัวพ่อแม่อับเฉามีความกตัญญูบุคคลธรรมไม่เล่าเรื่องไม่ดีให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่

เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะอะไรไม่ดีนะกลัวพ่อแม่ทุกข์ใจเศร้าใจเพื่อที่จะมีความอดทนสูงแต่การเป็นขันติธรรมชั้นอาทิวาสนขันติตั้งแต่เด็กท่านแล้วพวกนี้จะอึดจะเป็นคนสะกดกั้นอารมณ์ได้กลัวพ่อแม่อับปางไม่เอาเงินของพ่อแม่ไปใช้จะมีความมัธยัสถ์อดออมจะสร้างฐานะได้เร็วกลัวพ่อแม่อับโชครีบเรียนรีบประสบความสำเร็จแล้วหารถหาลาไปรับพ่อแม่ไปซ่อมบ้านไปสร้างบ้านให้พ่อแม่กินดีๆไปไม่ได้อายบ้านนั้นเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินพ่อแม่เงยหน้าไม่อายฟ้าตามภูเขาไปมองคนสูงกว่าเราเป็นลูกทำพ่อแม่สู้หน้าได้รวยไม่เท่ากันแต่มีมวลแห่งความสุขเท่ากันก้มหน้าไม่อายดินฐานะที่ต่ำกว่าแม่เราพ่อเราแต่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เราดีพ่อแม่เขาดีเราจะได้พ่อแม่เราไม่อับอายว่าวันสงกรานต์ลูกมาหรือเปล่าล่ะไม่มาไอ้ลูกบ้านคนจนมาหมดไอ้ลูกบ้านคนฐานะปานกลางบ้านนอกไม่มารวยแบบบ้านนอกไม่มาอายไหมท่านอายอายลูกบ้านเขาอย่าทำกลัวพ่อแม่อับโชคอาตมาบอกเสมอตั้งแต่พอเป็นนักเทศนะซึ่งหลวงพี่เขานิมนต์สมัยก่อนเขานิมนต์บ่อยแต่ก่อนตะลุยนะท่านนะสั่งไปล่ามึงขึ้นกันก่อนพอได้เงินมาในท่านนะไปหาแม่ที่อยุธยาทีไรนะท่านอาตมาไม่เคยซื้อของที่มีภาษาไทยเลยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไปตั้งแม่นี่ของแม่นะนี่นี่อะไรล่ะลูกอะไรล่ะท่านเปิดแม่อ่านเอาเองสิอ่านเป็นที่ไหนเล่าจบป.2มาก็ดูมันสิมันลูกอะไรอ่ะมันอะไรในกระป๋องมาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกก็อยากก็ดูรูปร่างที่อยากจะทานกินอะไรแม่ก็เปิดเองเปิดกระป๋องแรกยาวเท่านี้โถเอ้ยก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละมันมีค่านะแม่นะฉันต้องนั่งคือบินไป3วันไปภูเขาหิมาลัยใช่ปะมันอยู่ที่มะพานนะแม่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะผลที่สุดพอเปิดกระป๋องทุกกระป๋องเปิดกล่องขนมขนมเสร็จแล้วอะไรนะท่านหลานเหลินมาขอกินให้หมดแต่กระป๋องยาของกูไปนะลูกกูซื้อมาใส่หมากใส่ภูท่านใส่เครื่องประดงประดับอะไรจะทำแกใส่แค่ไม่หมดใส่กระตุกกระตังนะลูกให้มาของต่างประเทศเราไม่ได้ไปก็ฝากแอร์ไปซื้อใช่ไหมท่านอะไรที่มันภาษาแตกต่างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอันที่มันมีพิมพ์ภาษาอังกฤษน่ะมันหลากหลายให้เขาภูมิใจบ้างกลัวพ่อแม่ตายไปโรคแล้วจะไม่เป็นขันธบุญที่กุศลคิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายจ่ายงานศพพ่อแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดคำว่าประหยัดอย่าให้คนเกลียดศพพ่อแม่อย่าให้คนกลัวศพพ่อแม่การจัดศพพ่อแม่ที่ใช้จ่ายเงินมากในเมื่อเรามีโอกาสจ่ายนั่นคือบุญกุศลที่จะสงเคราะห์จัดวันเดียวหน้าเมนนะท่านบางคนบอกอะไรฮะสิ้นเปลืองใช่ไหมท่านสิ้นเปลืองไหมถ้าไม่มีคนจัดเนี่ยดอกไม้ขายได้ไหมท่านต้นน้ำยันปลายทางเนี่ยขายได้ไหมท่านแต่มันจะขายได้ในงานศพเพราะมันมีลูกกตัญญูไอ้ลูกเป็นกตัญญูเหรอท่านรีบๆเผาไปซื้อดอกไม้ก็สิ้นเปลืองถวายพระก็สัก500พระเทศก็สัก3,000มันหัวมากท่านแต่มันมียศศักดิ์นะท่านนะมันกลัวจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองท่านเนี่ยอาตมาอนุโมทนานะที่ท่านสั่งดอกมกดอกไม้มันไม่ได้คิดว่าสิ้นเปลืองไม่ได้บอกโอ้นี่นะเธอสองคู่นะตาหลังก็ลดดอกไม้มานะเอาเป็นเงินใส่ซองให้พระดีกว่าแต่ถามว่าคนปลูกดอกไม้เนี่ยมันจะได้ตังค์ไหมท่านคนประดับดอกไม้จะมีงานไหมดอกไม้เหี่ยวเร็วเท่าไหร่คือเศรษฐกิจของชาติเท่านั้นท่านจำว่านั้นในเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพระและพิธีกรรมเท่านั้นนั้นอย่าด่าพระพระรวยอย่างไรงี้พระมีรวยเหรอท่านในกฎหมายบอกใช่ไหมท่านพระเมื่อตายไปแล้วถ้าเงินทองเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นของวัดหมดแม้แต่ที่ดินท่านพระไม่มีพินัยกรรมพระรวยรวยอะไรล่ะท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ถามสิเนี่ยมีคนมาขอให้สร้างโบสถ์เนี่ยยังคาหนี้เขาอีกกี่หลังสร้างศาลาก็ถือว่าคนราชบุรีมาได้ดีแล้วใช่ไหมพี่ต้องกลับไปสร้างทุกองค์เนี่ยมานั่งที่เนี่ยตามอายุท่านอาตมาก็ยังค้างอีกเท่าไหร่อำเภอเสนา11 ล้านหอประชุมไม่เคยเรียนแล้วท่านแต่เป็นลูกบ้านนั้นเคยเราไปสร้าง11 ล้านบางทีก็ต้อง

ร้างก่อนมีแค่สามล้านไปโยมไปจัดแจงออกแบบสร้างไปก่อนเงินผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังเวลาพระจ่ายมันไม่เห็นสะพานใช่ไหมท่านสาธารณีอนามัยลงล่ำโรงเรียนพระรวยทางนั้นสมเด็จพระน้ำรวยดูสิสมเด็จในประเทศไทยเนี่ยว่าพระน้ำบริจาคมากที่สุดเงินได้เนี่ยไม่ได้ไปเรียกอะไรใครนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อสดเขาบริจาคเอาไปเซ็นเช็คไปทำโครงการมาเอาไปเอาไปเอาไปเขาไม่รู้ซึ่งน่าสงสารเขามากไอคนที่ด่าพระว่าไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยแหละหันกลับไปดูตัวเองซะหน่อยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเข้าใจอย่ามาอะไรกับพระนักหนาก็อยากจะได้ภาษีอีกอ้าวอีกเท่าไหร่ท่านอีก3อีก150เท่าของราคารถเอาไปสิเพราะเวลาเซ็นเนี่ยเลขาเป็นฝ่ายทำท่านเราเป็นฝ่ายเซ็นใช่ไหมท่านเลขาทำผิดพลาดเอาตังค์ไปแต่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าหวั่นไหวไม่ได้แก้ตัวแทนท่านนะแก้ตัวก็ไม่ได้ดีอะไรท่านไม่ได้ดีอะไรแต่อยากให้เราเข้าใจว่าคณะสงฆ์เป็นอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ครองละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่อยหล่อลงไปใช่ไหมท่านจะล่อยหล่อไปแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีคนหลบภาษีก็คือเจ้าใหญ่นายโตบ้านเมืองเราที่ซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาให้เมียเมียซื้อของมาให้พวกนั่นแหละเสียภาษีถ้าคุณเคยประพฤติอย่างนั้นคุณไปคิดเอาใหม่กับพระอย่าว่าพระแล้วเราก็จะได้สงบสงบกันท่านแล้วปฏิบัติธรรมกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ฝากหัวใจของคนดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีตึงต่อบิดามารดาสองก็ขยับมาเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมท่านทุกคนที่ทำคุณต่อเรามีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่านเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตแม่จอดเรือที่ไหนสร้างพระใช่ไหมพี่สร้างพระนอนใหญ่บ้างจอดวัชตรีก็สร้างกลับไปสร้างพระนอนยาวท่านอยู่ที่ไหนก็ตามถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิและถิ่นที่เคยพักอาศัยท่านไม่เคยลืมความกตัญญูเพราะท่านจะหาพระสักรูปหนึ่งที่กตัญญูสุดยอดท่านจงมองเสด็จพุทธาจารย์โตแบบไม่ใช่พระขังแต่แบบพระยอดกตัญญูของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงอมตะจึงของเงินงดเลื่อนลดคัมภีร์เทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจะได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภณผู้คนเลื่อนลือเกียรติก้องระเบือด้วยคุณความดีให้มีพลังอย่างพญาช้างสารเจริญกล้าหาญปาราชสีผิวผ่องยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประ

ค่ะคุณผู้ชมคะคนกตัญญูนะคะย่อมเป็นคนที่เจริญรุ่งโรจน์ด้วยลาภยศสรรเสริญคนกตัญญูย่อมเป็นคนมีเสน่ห์คนกตัญญูย่อมได้ไปสวรรค์นะคะและที่สำคัญคนที่กตัญญูย่อมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก

3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

รรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆเองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าและเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะ
บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเออเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Leading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า
object permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนโซรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
เมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย0ถึง3เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา0ถึง3เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ0ถึง3เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ0ถึง2ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆเขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแหย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะ

รู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยๆสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไป

ตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆ เล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือเข้าของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำอื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆ กำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นลายเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจับไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ

0: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงาน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundมีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com และทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอารัธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วย สิริธรรมของสินเวอร์โรสในศตวรรษที่21 ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เสียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและ จากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมอาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมอาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมา เยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาชวนกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหรือสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ามมติมหาเถระสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถระสมาคมเรื่องการรักษาศีลห้าให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่วงละเมิดศีลห้าทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีลห้าดังศีลห้าเนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่วงละเมิดศีลห้าความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้น

ช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกๆก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกๆก็ว้าเหวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกๆไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือโรคประพฤติเกกมะเรเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีล5ให้ประชาชนได้รักศีล5กันนั้นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมัสสวนะทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำเราตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขริการโรโยคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจนี่ถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผ
ผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่พบเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเราละสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลกมาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานนะสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็หลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆ
ก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภรปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขยันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมัสสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อนถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อละข้อเป็นศีลที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลาย
ม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมา

ม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เส้นสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงดังนั้นในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท่าที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไร้โรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเธอ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และ

0: เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

หุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธี

คือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวา

มุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จ

เป็นพระอริยะบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปจะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระภูเขาสีเนรุขดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7เศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้น

ไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้น
เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏ
สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู้ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ใน

Guinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องอะไรไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนกันเข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวรรณวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพล็อกดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้น

0: อาจจะต้องเลือกต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่สองเข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่สองดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่สองสกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอลแอลจ่อแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกรับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณตำรวจนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นยืดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูหลังคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกใครๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์นะว่าพันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังเขามารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกันน้องแต่มันเหมือนกันทั้งเกินที่นั่นเราเลยบอกเขาน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่ๆแว่นตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาละตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงนะมาเยี่ยมแล้วก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับ

0: ก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีบพลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมทนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมทนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธานีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผมทันเกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
0: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนต้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาก็นึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
3: อ
0: ัน
3: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะครับว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุก

0: อย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง
1: If I love you what
0: เนี่ยเคยได้ยินป่ะ
1: Time and again I would try to say all I want you to know
0: อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิจการสถานที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรพลาดแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมันอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
2: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์ครับ
2: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองแ
0: ชร์เราคือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกล้าฆ่าจะเคร่จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทปั๊บจะฟังทำไมดูต้องอย่างนั้นไม่ชอบต้องแต่อย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาเรื่อยเรื่อยไปมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแกก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
3: เริ่มซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันบ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่จริงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยตามเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มเลยเพื่อนอ่ะนะครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปร้อยเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดเอฟเฟกต์ปั้งก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมโผล่เพราะว่าเลฟเฟกต์ระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
2: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟอะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
4: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูอ่ะเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่า2คนนี้ต้องเป็นแฟน
5: ต้องรักกันใช่มั้ยครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลย จับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิ

0: เพชรลาอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับเพชรลาก็นะกับเพชรลาก็เยอะนะครับเล่นเกินเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขาลองหนังก็โป๊ะพิ้วยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณนะแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอ๊ดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอ๊ดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอ๊ดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอ๊ดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอ๊ดนะคะพี่แอ๊ดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอ๊ดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมายาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์

0: ันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้ในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาหารที่จะได้ช่วยต่อ
2: เป็นทหารนะที่คุณ
1: ก็เราก็ให
3: ้
1: เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วย

0: หารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
1: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229303266และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229429777หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตปรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารและสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำหรับพระ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปและพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะหริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปะกาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกลอหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน3ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้น
ณศาลาภักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากะยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัทอีแอร์แอนด์ซีประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทศสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปเ
วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไอคนดี

0: ใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะเราไม่ได้เป็นคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
2: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
3: เอ้ย
0: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจับไปดูทีสิ
0: ฮะ
5: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
5: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
5: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
5: ่โอเคขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
6: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั่นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาคนเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูป
0: นะ
2: ครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อมค่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาคุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะนอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไป
2: แล้วก็เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก
0: ็
2: จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก
0: ็
2: จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกoutdoorก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะ อันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็เป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับ

0: ซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
1: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
0: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบางเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
1: ที่มีควันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปไปออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
1: ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
0: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
1: ะคร
0: ับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะคร
1: ับอันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
0: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
1: ้เห็นหมายถึงเห็น
0: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
1: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
1: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
0: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
1: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
0: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
1: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอ เป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
1: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
1: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โชคดีที่โรคนี้ สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
1: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ดังนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอย่างเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
1: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
0: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
1: ะ
0: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องเอ๊ะสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได
1: ้คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
0: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ 5-60 อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนหูต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมี คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้

0: เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าช้านะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันคือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะ

ขึ้นนะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่ง

นะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้

นะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็นะคะวางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เชื่อของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ใส่

0: ัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเนี่ย ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สปินยี่สิบห้าเมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้เออเขามีความสุขคนหนึ่งเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้ว

0: เองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.7 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเสียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลเกื้อกรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายพอมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: การที่ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจแล้วเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาบางกีฬาที่เป็นการปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวัง

0: พอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
0: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆนี่ก็จะบาดเจ็บน้อยลง
2: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักเล่นกีฬาก็บอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาเราไม่จำกัดสโมสรมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิติเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของสิงห์อยู่ประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้ว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมหานครด้วยคนนี้เก่งค่ะเป็นเจ้าของสิทธิประเทศไทยเยอะมากสมมติว่ามีคนสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อนพอเขาว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่สองเราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: ้ชจะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีๆค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: เขามีเทคนิคการสอนที่ดีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนผนังหรือลู่วิ่งได้ขนาดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งแล้ว15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: ะได้มีกําลังขากําลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูทเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติท่านใช้2อันเกรงใจ
1: ผมจะไม่เข็มดู
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียว
0: ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันด้วยกัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชว์เนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิษอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในผู้สูงวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อน
2: ค่ะ
3: ถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปฝึกท่าต่าง
2: ๆ
3: ฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะ
2: ค
3: แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่อน
2: อ
3: แล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวด้วย
2: ค่
3: ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอ
2: ัน
3: นี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันไม่ต่อมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบติดเชื้ออะไรค่ะก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึก
2: อาจารย์จะเน้นมากเลยในเรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำพี่มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจของผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ำเกิดขึ้น
3: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสำคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่า บางทีแบบสมมุติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
2: ค
3: อนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
2: บางทีอยากทำสถิติให้ชนะตัวเอง
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วฝึกได้
0: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชานิเวศได้แล้วก็นัดให้มาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
4: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
0: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไหว้เพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
4: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
0: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสโมสรจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด12รายการก็ได้12เหรียญทอง

สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่าแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระเจง25เมตรหรือเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างเงี้ยค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12ราย

0: ึกก็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: รุ่นอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอบที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี
3: ้
2: คนนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จ
4: เดี๋ยวเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากพาราชูต4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาเขาได้ที่1ก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
5: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแบ่งต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
6: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
5: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี
6: ้
5: มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชครับ
6: ใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
5: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจัดได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
6: พิษเชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
5: ครับ
6: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามา
5: อ
6: ันในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: เขาฝันจะไปเวิร์ลเนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิร์ลคุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยก็มาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
1: ้ถึงจะมีเงินทองกองเท่าภูเขา
0: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราก็แก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามองปัญหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

0: ไว
1: ้ทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละเป็นโค้ชแจม

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้ว

0: ร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ญาติโยมทั้งหลายชูชกก็เอาแก่ก็เอาเงินที่ได้เอาไปฝากสกุลเกอร์แห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอจะไว้ใจกันแต่ก่อนถ้าที่กระปับถูกร้อนทางอวดว่าจะมีว่าเจ้าเอ๋ยอ้อเจ้าเราค่อยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกว่าอ้อเจ้า

ลื่นที่จะหลับไหลไปคนจนจันไหลเข้าแก่พกมันก็จะหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขัดเข็นใจจนไม่พอที่จะอยากเขาก็เฝ้าฝากลำแล้วพลำลาว่าเรามีได้ให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทนท่านให้ถึงเมื่อภายหลังเมื่อชูชกจากเงินทองกับเพื่อนแล้วก็ไปขอทานก็เพราะความยากจนนะเพื่อนก็เอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นวันดีคืนดีชูชกก็กลับมา

จียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลัวตัวสั่นอยู่ลิบลิบทำตะแกก็ปริปริปรับทุกขนาข่าวส่วนอ้อเท่าก็ก้าวขยิบขยับเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะพรพอขันจะสุขหรือจะสอนก็ไม่ทันทีขันจะหลบจะหลีกหนีก็ไม่ช้าอายขันจะพุ่นพลันพลุดไปนั่นก็จวนตัวจึงร้องว่าอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขู่ตัวท่านขึ้นมานางโจทยามานางสวรรค์อ้อท้าวยังไม่ทันที่จะนั่งกลกระทังฝากก็ทวงถามทองทองที่เราฝากแก่ท่านเอาไว้ท่านเอามาให้ให้ท่านทีเอามาประเดี๋ยวนี้ก็มีขมาลผัวเมียก็อัดอั้นอึ้งนั่งงานเงินดังเป็นครัว

เห็นข้าพเจ้าประหนึ่งว่าชั่วถอยหาความผิดมาแต่หยิบยืมเอาทองของคุณตาเจ้า

กลายนะฮือว่ากลายว่ากลายเห็นทำได้ก็ทำเอาใจอาใจถึงเพียงดีคิดดูให้ดีนะเองกับกูนี่จะผิดใจกันเสียเปล่าเปล่าคุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาเมื่อจะขอทุเลาแล้วก็ไม่ปลอดจะให้ท่านโกรธไปใหญ่เสมือน

บวนสบิงสบัดหายนางเท้าแขนแอนยัดแล้วเยี่ยมนาแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าขาจะเดือดร้อนไปใหญ่เล่าเล่งเครื่องแทนทันว่ามีเงินนั้นลือจะไหลของมีทองนั้นลือจะไหลแหวนข้าพระเจ้าจะทดแทนประชดประเชิดเห็นว่าของของข้าพระเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยก็ทำเราเถิดนาไม่เข็ดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปเบื้องนาตามแต่คุณตาเจ้าจะกรุณานับเนื้อทองนับกันนับ

ว่าอะไรไม่เคยถามจริงหนอเขาว่ามีเงินทองแล้วพูดได้มีไม้มีไหลปลูกเรือนงามขนาดก็ตาม

โสจูจโกเท่าชลาตาจูชกจึงพานางอมิตดาไปยังบ้านตนขณะที่นางอมิตดาจะไปกับเท่าชลาตาจูชกนางอมิตดาจึงสะอื้นว่า

โสจุชโกเท่าจลาตาจาตาจุทกได้พานางอมิตดามาบ้านตนนางอมิตดาก็ปนิบัติจูโชคเป็นอย่างดีทำให้พรามณีบ้านนั้นเกิดไม่พอใจว่าทำเสียประเพณีของบ้านนั้นโยมรู้ไหมว่าประเพณีของบ้านนั้นน่ะเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาแล้วสามีเนี่ยต้องออกไปทำงานส่วนภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรหรอกโยมเรียกกันมารวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเนาะโยมนะโยมลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งว่าเมียพามณีบ้านนั้นน่ะผัวไม่อยู่แล้วก็ทำอะไรกัน

แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสินั่งเล่นไพ่กันโยมผัวไม่อยู่เมียก็นั่งเล่นไพ่แต่นางอมิตดาไปปรนิบัติพามณีนั้นก็ไม่พอใจก็เลยไปลุมเปล่านางอมิตดาที่ท่าน้ำจนนางอมิตดาไปตักน้ำไม่ได้ไปซักผ้าไม่ได้หาฟืนก็ไม่ได้ผักก็หาไม่ได้ก็เลยมาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น้องอยู่บ้านพี่จะไปทำงานเองนางอมิตดาก็บอกไม่ยอมเพราะว่าแม่พ่อสอนมาดีเวลาได้สามีแล้วอย่าใช้สามีต่างทาสนางมิดาดาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูนะโยมนะใช้หนี้แทนพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็เป็นแม่สีเรือนทำตัวอย่างดีจนนางก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปขอทาสบริวารมีเทวดาที่ดูแลเรื่องบริจาคทานให้กับพระเวสสันดรมาดลจิตดลใจให้นางมิดาดานึกถึงองค์พระบรมเวสสันดรก็จึงให้ชูโชคเนี่ยไปขอชาลีกันหาที่ยังเขาวงกตชูโชคว่าไปแล้วก็คงตายแต่นางอมิตดาก็บอกถ้าไม่ไปฉันก็กลับบ้านคนอายุมากมีภรรยาที่อายุน้อยก็ยอมรักภรรยากลัวภรรยาจะกลับบ้านก็เลยต้องจัดเตรียมไปขอชาลีกันหาก็เดินทุลักทุเลมาถึงเมืองเจตราชจะผ่านเข้าไปยังเขาวงกตไปเจอพรานเจตบุตรผู้เฝ้าประตูป่าก็เลยใช้เล่ห์กลอุบายโกหกตอนแรกพรานเจตบุตรจะฆ่าชูโชคหนีขึ้นต้นไม้แล้วหมาก็ตะกายชูโชคเอากลักเกลือกับข้าวชูให้พรานเจตบุตรดูว่านี่เป็นราชสารมาจากนครหลวงกระทรวงใหญ่เราเป็นราชทูตที่จะนำราชสารนี้ไปทูลเชิญพระบรมเวสสันดรกับวังคนฉลาดแต่มันขาดเฉลียวโยมคือมีสติแต่ไร้ปัญญาก็เลยโดนโกหกชูโชคเป็นจอมโกหกอยู่แล้วก็เลยโกหกก็เลยให้ชูโชคพักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็หาสิ่งของต่างๆนานาให้ชูโชคเดินทางไปยังเขาวงกตจบกันที่5ย่อๆเพียงนี้เดี๋ยวโยมฟังเนื้อความกันต่อไปคือกันที่6จุลพลกันที่5นี้มีคาถาทั้งหมด79พระคาถากี่โมงแล้วก็ไม่รู้11โมงพอดีใช่ไหมพอดีเลยเป๊ะเอาละถ้อยคำในวาจาใดที่อาตมากล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่กันนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโยมเนื้อหาสาระก็จะมาทำนองก็จะกระดกกระเดกเฮฮาเดี๋ยวโยมฟังกันต่อไปกันที่6ที่7ที่8ที่9จะเป็นกันที่มีความลึกซึ้งความสวยงามนะและญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ขอให้โยมนั้นจงมีอายุมั่นฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทุกท่านทุกคนดังอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรสันดรชาดกกันที่5 79พระคาถาก็สมควรแก่การและเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุค

0: คนทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุน

0: ่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ funding พอเท่ากำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ funding พอเท่ากำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า escrow ด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมปถัมภ์

0: อ่าแล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นฉันจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์

0: มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
1: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสานที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
2: จริงเหรอคะ
1: อ้าวป้าบุญน้อม
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
2: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
2: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
2: อยากค
3: ่
2: ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
2: โอเคค่ะ
3: ไปลองกันเลย
4: ไปก
3: ัน
4: ไปกันด้วย
2: ไป
4: แ
2: ก่ไปกันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาหาว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมแต่เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาหาคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้อผ้าซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดหลานที่ไปเอาตัวย่างน่ะเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

ำหรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาสำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่

ท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: ชาวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะคะ
1: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: งั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมพี่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมฮะน
1: ี
0: ่บริเวณนี้ผักตบชาวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขาตัดเองไม่ต้องซื้อ
2: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวย
2: ใช่ไหมฮะ

0: ว้าว
1: ไม่เป็นไรค่ะกินได้หมด
2: แล้วหินผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
3: ตะโยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
2: อ๋อสาธิตให้ดูหน่อย
3: ได้ไกลไง
2: ทำยังไงอะคะ
3: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ไปตากแดดจ้ะแห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช
0: ้แล้วตากที่ไหนอะคะ
1: ไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
1: จ้ะ
0: พาไปกันค่ะ

0: านไปเร็วบ้านเราไปเออ
1: พี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
2: 7วัน8วันนั่นแล้วแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่าถ
1: ้
2: าซีกอ่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
2: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
1: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: ็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับ

0: ี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วคะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จก็เลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันนี้จะมาทำกระเป๋าได
1: ้และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็ยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใกล้ๆเคียงกันถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแล้วทีนี้
1: ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: แล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดให้มันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: มันจะได้นิ่ม
1: จ้ะขึ้นมาตรงไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: นี่ไงกำลังจะทำให้ดูเนี่ย
2: ต่อตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างเนี้ยอันนี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวไม่เต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
2: เอ
1: าสิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงโน่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
3: ม
1: ัน
3: เป
1: ็
3: นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆอะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันซังขึ้นสารแบบเนี้ย
3: อ๋อพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วนี่เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อันนี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะคนทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรนะฮะขึ้นข้าง
2: พ่อน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: หนูคิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จแล้ว
0: พี่น้องนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ไม่ปวดปวดหลัง
0: เหรอโอ้โหแต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน
0: ็บได้เลยปวด
3: ถ้าซ่านงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: เหรอ
3: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: พ่อนอกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
3: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดนี้เราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
0: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
0: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มีหู
2: มีรสนิยมอะ
4: และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
0: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
0: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งถักซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
0: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะฮะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสารอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบหนึ่งให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
2: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบเนี้ยแพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
3: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก๊กังๆนั่นเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยว ทำให้ดูเลยค่ะว่าทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพรามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนทั้งสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ท่านจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อ

การทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่มาปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกครั้งนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องหน้าน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระถิ่งคนที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้ถ้าท่านผู้ชมอายุเลยหรืออ่อนฝ่ายอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีไข่หยาบไข่ละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ถอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปดูกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเอ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไปมาเอาคนนั้นบอกเอออาจจะมีใครผ่านมานับถือนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทำกับข้าวจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แขวนท่านมนุษย์ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบก็ไข่เต็มพุงเชียวท่านเออ
เอามาต้มสายบัวเข้าฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนกำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่แต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนดูอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระใจนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนเนี้ยระข่ายไอ้การระข่ายระตะข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีป้าบเขาเลยเลยอีป้าบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนนะโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดยคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยว่าอะไรจับมาส่งกำนันในกลางนั้นต้องตัดสินให้ว่านะกำนันเขาจำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกาะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีกรอกก็ตีระฆังหรือตีกรองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกรองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาละครั้งก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวาเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มราตรีนั้นจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังนะท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกรองแล้วฉันข้าวต้องกินไอ้หมุนหรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลต้องตีสามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกรองนาตีไงท่านกรองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามหลากรองเพลนแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วละครั้งก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่ก็เรียกการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝั่งบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีระฆังแล้วหมามันก็หอน
พอทุกคนมาหอน

เสร็จแล้วก็มันโอ้ยตียืดหยาดหมามหอนจนขัดตะไคร้คล้างอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งดึงงางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีละครมันหอนพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วละครก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของละครสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่ก็ต้องมีหัวพญานะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสำเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตเขาต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ละตีเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทคาตเขาต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยคราวนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะครอบปี๊บกันไปปัจจุบันนี้ละจะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอธิคติหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคัมภีร์กฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันน่าเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวก็นั่นบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าเนี่ยมึงเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพรนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผนมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมไม่ชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไง

ความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรกฎหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งของจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประขายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยกวางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟังบ้านแม่มซะเถอะก็จัดแฉงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนขวางหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปขว้างขณะที่คนไทยกำลังขว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเอาเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรอ้าวบังไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้ขว้างบังไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปฟ้างบ้านคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังขว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซส์ละเลียงนะคนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้ขว้างบางเพราะบางไม่มีเหล็กบางไม่มีเหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจท่านแทงใจกำถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินไหม12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิขายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะขิงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่า
แล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำลังคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านหรือ

0: ก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมธกสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้

0: ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่

เราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

on the series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน

0: สองกลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Undrafted Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นคู่นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นคู่ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นคู่ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วย
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

0: คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าพอไซนะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆเ จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์ของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยสปิริตไทม์ของซิลเวอร์โรดในศตวรรษที่21ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและจากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมอาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมอาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ตามมติมหาเถรสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถรสมาคมเรื่องการรักษาศีล5ให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่วงละเมิดศีลห้าทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีลห้าดังนั้นศีลห้าเนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่วงละเมิดศีลห้าความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกๆ ก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกๆ ก็ว้าเหวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกๆไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือโรคประพฤติเกกมะเรเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีลห้าให้ประชาชนได้รักศีลห้ากันดังนั้นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมัสวนะทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำเราตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสีย

ระความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขาริการโรโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจเนี่ยถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเราละสละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลก
มาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขยันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์บรรทมมัสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อนถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อละข้อเป็นศีลที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้

นี่เป็นความจริงของชีวิตมันเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เจ้นสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงยันในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไร้โรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเธอ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.ltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนพระธรรมสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไร

ไอเช่นพระเครื่องลายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าอาวาสในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างน้ำ

ตอนเช้าเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปามจะวิ่งขึ้นพืชพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน่านำรถน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระถิ่งก็ที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่ายอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกกูก็ไม่ถอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปดูกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเอ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไปมาเอาคนนั้นบอกอาจจะมีใครผ่านมานับถือนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางประภาพจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แหวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบกว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามในแขวนไปกำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใสแต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระใจนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่าย
ไอ้การละขายละตาขายนี่มัน

ต้องมันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนนะโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดดคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากำนันนะอีกของไทยของเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกำนันตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะพอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอพระท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันเนี่ยกำนันตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันอะไรกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม้จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองเอามาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มเวลาตีแล้วมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังนะท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินไอ้มนหรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัติกาบังสกุลตั้งแต่สามราคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนาตีไงท่านกลองก็รัวสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วละครั้งก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝั่งบอกพระเนรนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีระฆังแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คล้างอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่เขาต้องมีหัวพระนะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขานะเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสำเลยแสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิด

อะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตเขาต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านก็จะรู้ละตีเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้พระราหูคลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตเขาต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยคราวนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะครอบปี๊บกันไปปัจจุบันนี้ละจะเป็นวิทยาศาสตร์กล่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอาทิตย์ก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคำพีกฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะก็เล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองครึ่งหกตัวสามตัวหัวกันนะบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวภาวนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผนมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาน่ะฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปลูกหมาเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้าน

0: ก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยฟางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟางบ้านแม่มเถอะก็จัดแฉงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้ อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำเรือนอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนกว้างหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้างขณะที่คนไทยกำลังคว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมกำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเอาเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบังไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชิขายโอ้คว้างบังบังไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปคว้างบังคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังคว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซ้ละเลียงนะคนจีนชนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้คว้างบังมังเพราะบังไม่มีเหล็กบ้านมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจท่านแทงใจกำถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินไหม12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิขายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะขิงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุน

อยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อนเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้

0: 2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: มาเจอีคิงจุกกันแท้ๆ
3: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเขาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้คิจุกันแท้คิจุกที่สองแห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
2: คิจุกันแท
3: ้คิจุกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
2: คิจุตะแท
3: ้คิจุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
2: ้คิจุตะแท
3: ้คิจุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี้
2: คิจุกระแท้
3: จำไว้ฮือดีไผที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮือคู่คนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ฮือไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของ

การออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: แล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นฉันจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไร
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสานที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: อ้าวป้าบุญน้อม
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
1: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
1: อยากค่ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
1: โอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยไปกัน
4: ไปกัน
1: เล
4: ยไ
1: ปกันเลยไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาหาว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไป

ช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอ้เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยกับมาห้าคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วอย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้อผ้าซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวอย่างน่ะเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

ำหรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่

ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: ชวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะค่ะ
1: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: งั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมแค่ที่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมคะ
1: น
0: ี่บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขาตัดเองไม่ต้องซื้ออ
2: ๋อตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ย
2: อันนี้สวยใช่ไหมคะ

0: ว้าว
1: ไม่เป็นไรค่ะกินได้หมด
2: แล้วหินผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
3: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
2: สาธิตให้ดูหน่อย
3: ได้ไกลไง
2: ทำยังไงนะคะ
3: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: ตากแดดจ้ะ
1: ตาก
0: ให้แห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช
1: ้แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: พาไปกันค่ะ

0: ี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแหละแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่า
0: ถ้า
1: ซีกอ่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วคะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จก็เลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันนี้จะมาทำกระเป๋าได้
2: และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์สนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็อยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแล้วทีนี
1: ้ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: แล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดนะมันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: อ๋อมันจะได้นิ่ม
1: จ้ะมาส่งไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างนี้อันนี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวไม่เต็มเลยไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
1: เอาสิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงโน่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
3: น
1: ี่
3: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆอะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังพื้นสารแบบเนี้ย
3: พอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วนี่เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อันนี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะ
0: อ๋อ
1: ทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูด้านนี้ไว้ทำอะไรนะคะขึ้นข้าง
2: ป้าน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: หนูคิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จ
0: พี่น้องแล้วแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ไม่ปวดปวดหลัง
0: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบน
0: ไม่ได้เลยปวด
3: ท่านี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: เหรอ
3: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: ป้านอกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
3: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดเนี้ยเราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
0: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
0: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มีหู

และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็น

0: ประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งถักซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสานอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบนึงให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
2: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบนี้แพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
3: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก้ๆกังๆเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ย

0: ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอารัธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วย สิริธรรมของซิลเวอร์โรสในศตวรรษที่21 ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและ จากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งทั้งสีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมอาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมอาจารย์เปินซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมา เยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาชวนกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ตามมติมหาเถระสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถระสมาคมเรื่องการรักษาศีล5ให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

ล้วนมาจากการล่วงละเมิดศีล5ทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีล5ดังนั้นศีล5เนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ล่วงละเมิดศีล5ความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกหลานก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกหลานก็ว้าเหวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกหลานไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือโรคประพฤติเกกมะเรกเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังกรจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีล5ให้ประชาชนได้รักศีล5กันนั้นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมสวนะทางขึ้นค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำแล้วตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขริการโรโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจเนี่ยถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้ง

คนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเราละสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลกมาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานนะสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวะทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริง

และสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภรปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขยันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมัสสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลอถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อเป็นศีลที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณา

มาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เส้นสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจโดยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงยันในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไรโรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเธอ

0: ออนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไอ้ตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยโอ้โหแปลกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: ตรงไหนเนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหาที
1: ่พอครับผมไอ้ที่หาหานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008
2: อันนี้แนะนำตัวนะ
1: ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยทำรง
2: ค่ะนี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณนาคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
2: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
2: ไวๆนี่คือลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าผม
2: ขอโทษขอโทษค่ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
4: หายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ไป
1: ดีกว่าเดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
2: ไป
0: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก่อนเลย
1: ครับผม
5: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราครับ
2: ยินดีค่ะ
5: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของการพายเรือพยัคฆ์เลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ

0: สามารถเล่นได้ไหมฮะ
1: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็สามารถพายเรือได้แล้ว
2: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับ
2: ครับ
0: เมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าพยักร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่
3: เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: จะถามพยักร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
0: เรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยักร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
0: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
2: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
0: า
2: วเอามาขุด
0: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้ายแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พาย
0: ไปทำอะไรครับเนี่ย
2: ก็เก็บดอกสนูเก็บตะกั่วเตนเก็บอะไรก็ได
0: ้โอเคขอโทษทีครับ
2: เอาที่สบายใจ
0: เดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: สำหรับเรือคายักตัวนี
0: ้
1: เรียกว่าเรือคายักทัวริงเราสามารถพายในทุกที่ทะเลบึงหนอง
0: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
1: ใช่เราสามารถพายได้ทุกที่เลย
0: ครับผม
1: เป็นเรือที่พายสนุกสนานคร
2: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ร่องลำทำเพลง
1: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
0: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
1: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
0: ยักษ์ร้ายของเรา
1: ลองจับดูได
0: ้ลองรับดาบไปครับเป็นไงไหวไหม
2: สบายสบาย
1: ไม่หนักเบาครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
2: พร้อมเลยค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
2: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
0: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
2: เรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
1: ได้
2: อ
1: ๋
2: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
0: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
2: ได้ไหมเนี่ย
1: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้าง
2: คว่ำอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับผมจุ่มซ้ายขวา
2: จุ่มซ้ายปุ๊บหลบนะ
1: บิดโอเคจ
2: ุ่
1: มขวา
0: ดูสมัครแ
1: ข็งโอเคแค่นั้นนะสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
2: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
2: จับไม่ถูกมั้ง
0: ครับดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำจะเป็นอย่างไร
3: ดูท่าทางของพยักร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
0: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
1: ใช่ต้องถอด
0: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตรงนี้เขาก็คือสเต็ป
1: ใช่ไหม
0: ครับผมอ๋อตรงนี้ขนาดละ
1: ก็คือความมือ
0: ความมือนะฮะ
1: ใช่
0: องศานี่ถูกต้องไหม
1: ครับใช่ถูกต้อง
0: ประมาณนั้นขวา
1: ดึง
0: บึ๊บจมบึ๊บ
2: จมบึ๊บจมบึ๊บจมบึ๊บ
0: อ๋อก็บิด
1: ใช่
0: มือไป
1: ใช่บิด
0: กินน้ำ
1: ใช่บิดให้หน้าไพ่ความล

0: พื่อใครกินน้ำไม่ยากเลย
1: อยากลงน้ำแล้วสิ
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมมากๆเลยพร้อมยังครับ
0: โอเคโอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลย
2: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับยักษ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน00เป็ดนี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
0: ครับ
1: กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
0: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับโดยใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
3: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
1: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
3: ไปเลย
1: ครับผม
2: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
3: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
2: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วละครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
1: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
3: ไม่เหนื่อย
1: ยังมีแรง
0: สุดยอด
1: ผลเป็นไงบ้าง
0: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
1: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี้
0: ไม่สำเร็จ
1: นะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
3: ใช่แล้วบันหลังเราแค่
1: ตัวเยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
0: คร
1: ับ
3: ขอบคุณ
1: ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
3: ไปเลยค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
5: จะมีปวดตรงช่วงแขนช่วงแขนใช่ไหมคะแต่ทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
4: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
1: พายเรือครับ
4: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
7: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่งในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกายที่แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
4: ยอดค่ะเป็นไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
5: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำกระไก่ปลา
1: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50ปี
4: 50ปีแล้ว
1: ตอนแรกนึกว่าจะจำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นแนวเลยครับ
4: พายได้ตรงเลย
1: ใช่ไห
4: มคะเก่งมากเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
5: ก็มีบ้างค
4: ่ะ
5: จะมีปวดตรงช่วงแขน
4: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
5: ค่ะ
1: แอโรบิกนะ
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงนู้นตรงนี้เราจะทานยานี่

0: พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะคุณป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่างๆค่ะอาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50 ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้ไม่อันตรายค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
2: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
1: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
3: บางลง
1: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
3: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
1: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
3: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
1: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
3: ้คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
1: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
3: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี้เกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
1: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค
3: ่
1: ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูว่าส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
3: ่
1: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
3: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล้ว
1: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ ค่ะลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายพอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยังมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
3: อยากให้คุณหมอเนี่ยลองประเมินสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
1: พยัคฆ์ร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีทายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อ

0: ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
1: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
2: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยักร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้าย
3: วัยทอง
1: สวัสดีครับ
4: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
1: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
4: เออภารกิจ
1: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่โทษที
4: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะ
1: ไปโอ้นี่เสียวไปฟาดโกโป้อย่างนี้เนี่ยเอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงโอ้ขอโทษครับ
5: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อน

ไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่เจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องอยู่ด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิทีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
0: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
1: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
0: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: ครับ

0: ังไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: โอ้เก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
2: ครับปัสนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
2: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: สุพิษแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค่ะ
3: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะรัดดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
4: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือขึ้นเลข7กันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
3: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
5: จ
3: ั
5: ดชมรม
3: เราก็นึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
2: การจัดชมรมกันมาเต้นก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
3: มาเต้นกัน
2: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
3: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: และช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
3: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะ
6: มันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ป่วยเนาะ
6: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
3: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: ค่ะคือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
6: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
6: เป็นเบาหวานกับความดัน
0: กับความดัน
6: แต่เดี๋ยวนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
2: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อย
2: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
4: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
6: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
2: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้ว
6: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอ๊ะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
3: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
3: ได้แน่นอนนะ
2: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะงั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
1: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
6: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่มาได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
0: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
3: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
0: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
3: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
0: ก็คุณลุงล่ะคะ
4: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคลายหายไป
0: เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
3: แล้วมันก็

0: นุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
1: ค่ะ
2: มันแก่แต่ร่างกายใจมันสู
0: ้ใจมันสู้
3: ใจไม่แก
4: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
5: สงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เรียงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วมาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วย

0: มันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
1: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
2: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบนี้ไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ย มันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00-5:00-6:00 หรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6 โมงก็ประมาณนี้6 โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1 ใน 3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7 ชั่วโมงบางคนอาจจะ8 ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
3: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

แต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

รุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้าย

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมล่ะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุนเน
4: ี่ยก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มาหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เก่งใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก็ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเค
1: แต่ถามว่าเก่งใจมันก็เก่งใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
1: โอ้ย
3: พี่ก๊อฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะครับถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: นี่เกียบขาดเกียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
11: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้า

0: กินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
1: โอ
2: ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
0: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
2: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่
0: ม
2: ันแบบ
0: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
1: โอ้โห
0: บางคนตัดไตไปข้างหนึ่งฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
2: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
2: ครับ
0: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งเวลากินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงๆหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
2: ๆ
0: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
2: ครับ
3: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้
4: ครับ
3: เพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
2: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
5: ติดอกติดใจอ่ะ
2: ไหนไปไง
5: ไป
2: ไง
5: ติดใจแม่ค้าหรือติดใจ
6: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
5: คุณหมอค่ะอ่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
2: โอ้หยุดเขาเองเลยเหรอ
5: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
2: เพราะว่าเราสวย
5: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
6: โอเค
4: สวยสวยครับสวย
5: ขอบคุณมากค่ะ
2: อันนี้ปลาอะไรครับ
5: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
2: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
6: ใช่
2: อ
6: ัน
2: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
5: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
2: เป็นห่วงกลัวจะจุก
5: ใช
2: ่เออหนักใจแล้วเกินเนี่ย
0: อร่อยมาก
5: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงพอมาก
6: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
5: เกี่ยวค่ะเพราะเราเมื่อไหร่ไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
7: จริงอ่ะ
5: จริงค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
5: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
2: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปละ
5: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
2: ร
5: ุ
2: ่นใหญ่พาซ่าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่าไปได้ไกลเต่งเต่งเต
2: ่
5: งเต่งเอาแค่นี้เต่งเต่งเต่ง
6: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
2: ขอบคุณคร
5: ับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
2: อุ้ยตายลูกชุบ
7: อร่อยด้วย
2: ชอบชอบกินลูกชุบ
6: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไปชอบมาก
7: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
6: อร่อยค่ะอร่อย
2: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
7: า
2: ะ
7: ไม่หวานจ้ะ
0: ไม่หวานมาก
2: เรา
7: จะขายดีมากค่ะ
2: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
0: ครับครับไม่หวานจัด
7: ไม่หวานจัด
0: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
2: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
7: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
0: ไม่อยากเป็น
2: นะไม่อยากเป็นนะ
0: ไม่
2: เป
0: ็
2: น
0: อยากเป็น
2: อยาก
7: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
8: จะถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
2: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
8: ้เบาหวาน22ปี
2: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
8: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
2: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
2: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตราย
2: โอ้เหรอ
0: ก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะ

0: ินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อไข่เครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ๊อฟ
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนเจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
1: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
5: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
1: พักผ่อน
5: อยู่ที่บ้าน
1: ครับผม
5: ค่ะ
1: นี่คือ
5: พี่กุ้ง
1: พี่กุ้งสวัสดีครับพี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
5: ่เป็นลูกสาวค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาค่ะไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
5: ค่ะ
1: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
5: เชิญเลยค่ะ
1: อ้าวไปฮะไปฮะนี่
4: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
5: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
4: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
5: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
5: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
5: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
5: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
5: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
5: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
5: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
1: เป็นอย่างนี
5: ้
0: ดั้งเดิมเลยเนี่ย
5: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
5: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมครับว่า
2: ซื
1: ้อโอเคพี่เจนทำดีสวยงาม
2: อร่อยจริงนะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
5: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
5: ฟักทองมันสำปะหล
1: ัง
5: มันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
0: กดมานี่เห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
0: แล้วก็น่ายิ้มอะ
1: ยิ้ม
0: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
1: จ
0: ุ่มลงไป
6: ในน้ำ
2: แช่ไม่กี่นาที
0: เห็นเลยให้เห็นไหมเกิน 0.9 พบน่าจะน่าบูดแล้ว
1: โอ้ดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
0: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
1: คือกดค้างไว
2: ้กดค้างไว้
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มพ
2: ี่
1: ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
2: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
0: คือเขาจะวัดจาก ค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
0: สูงเกินไป
2: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปฉีดสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
0: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
6: อ๋อเหรอ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
2: ใช่ครับ
6: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
0: ติดนะติด
6: อุ้ยตาย
0: ท็อปซีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
6: มันมีระดับของมันไหมฮะ
0: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไต
6: โอ้โห
0: นั่นคือระยะที่5
6: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
0: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
6: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
0: ไม่เป็น
6: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
7: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับสมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
6: อ๋อนี่ไง
2: เธอดู
6: นี่ไง
2: ดูดาราทั้งนั้นดูเธอบ้าง
7: เราขายมานานแล้วครับ
6: รูปภาพการันตี
7: ก็80กว่าปีแล้วครับ
6: อุ้ย
7: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
6: โอ้โห
7: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
6: โอ้สุดยอดสุดยอด
2: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
7: ยู่ตลอดเลยครับ
6: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
7: ครับ
6: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
7: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
6: โอ้โห
7: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70กว่าเอง
6: โอ้โห
7: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
6: โอ้ออกกำลังกายตลอด
7: ต้องช่วยไงต้องช่วย
6: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกผมว่า
7: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่มี
6: ทานเค็มไหมทานเค็มไหม
7: เค็มไม่ทานครับ
6: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
2: ใจ
6: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
2: เป็นไง
6: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
7: นุ่มๆหนึบ
6: ๆหนึบ
7: ไม่ถึงกันเละ
6: รสชาติกำลังดีน้องหมอเนาะนัวนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
7: ของเราจะออก3รสฮะ
6: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
7: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
2: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกก็เดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
6: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
2: ไม่คุยแล้วกินก่อน
7: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนไปแล้ว
6: มาอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
0: ครับ
6: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
0: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
6: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
0: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติ
2: ค
0: ือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็ผักมีโพแทสเซียมเกลือมีโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
6: ั
0: จจุบัน
2: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
6: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอคุณ
0: ฝักบัว
2: บัวค่ะ
6: อาบน้ำเลยไหม
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
4: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
2: อะไรเอ่ย คุณก๊อฟขานี่อะไรคะ
6: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอพวกนี
0: ้ฝักบัว
2: บัวค่ะ
6: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถ

0: พี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
1: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
0: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
1: ใช่จะขมละ
0: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆ นี่คือหวาน
1: หวานลองไหม
0: ลองสมัยเด็ก
2: เท่าไหร่คะเนี่ย
3: 20บาท
0: โอ้ยไม่แพง
1: อันนี้หวาน
0: ไปเก็บกันแทบแย่เชิญครับคุณหมอ
2: ไปลุยน้ำมา
4: โอ้ขอบคุณครับ
0: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอันหวานนะ
2: อันนี้ฝาดอ่ะ
3: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
2: ใช่ไหม
0: อ๋อต้องออกก่อน
2: อ้าวไม่บอก
0: มันมีไส้ข้างใน
2: จะกินไปแล้วนะ
4: ลืม
3: พี่ลองกินอันนี้ส
0: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
2: เอาไส้ออกก่อน
3: ค่ะ
0: หวานหวาน
3: ดีข้างในจะลงเป็นพันเลยนะ
0: ฮะ
3: เหรอ
0: โอ้มันแพงงั้นเหรอ
3: แพงมาก
0: เอาไปทำอะไรอ่ะ
3: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆ
0: บำรุงหัวใจเป็นยา
3: ใช่ใช่
4: ภูมิปัญญาไทย
3: ภูมิปัญญาไทย
0: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
4: ครับ
0: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
4: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนแต่ตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยมักจะเป็นโรคไต
2: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
4: อ๋อไตคือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
0: ครับ
2: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
4: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
2: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
0: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นแค่เป็นโรคนี
2: ้โรคอะไร
0: ไตหาหัวจาม
2: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ๊ยสตอนี่ย
0: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
4: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
0: มะเฟือง
4: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตไหลวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนเขาไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
0: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
4: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
0: สีเหลือง
4: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
0: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
4: ทุเรียนแต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
0: อย่าทานอย่างเดียว
2: ซ้ำๆไม่ดี
4: ซ้ำๆไม่ดี
0: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
2: เอาเลยตามไป
4: ครับ
0: อุ้ยพี่จน
2: เป็นยังไง
0: ดี
2: เหรอ
0: หวานอร่อยอัน
2: นี้พันอะไรคะลูกอัน
5: นี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
0: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะอร่อยจริงอ่ะ
2: อร่อยจริง
0: อร่อย
4: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
2: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
0: โอ้ย
2: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
4: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
2: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
2: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: าละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตา

0: แล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
1: นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
0: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
2: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
1: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: เอาเราไปเช็ค
1: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มา
0: โอเคแล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
1: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: หุ้นใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอาจากกลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมคนสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่ว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านเท่าไหร่พระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุข
ด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรภาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรภาสของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองหรือว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรภาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีนะเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปนะในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะออกนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่า
อัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกว่าพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คือ อุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่2ปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองว่าสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่านะดับนะซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์นะ
ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพระพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบนะไปในเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติที่ว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมาก
รียกว่าวันวันนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าเขาต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์เราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่3ปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกนะได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นนะปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญานะทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งนะเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมี3ประการประการที่1ก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากนะการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะ
สามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่สี่ปุญญาเดชเดชคือบุญเดชนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลาย

บุคคลจะมีความรู้มีความสามารถมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะสามประการประการที่หนึ่งก็คือทานไหมบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่สองศีลไหมบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่สามภาวนาไหมบุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือทระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะทรงความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะทรงความชั่วของเราเอาไว้การทรงความดีเรียกว่ากุศลธรรมการทรงความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดซึ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการธรรมรสธรรมรัตน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข็งไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้เพิ่งมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากับนกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขันเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขา 1. ชื่อโรงแรมดีท่าน 2. อายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจคำว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะ

ล้วขันแข็งขันเขาไม่ชอบจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะทนาเออจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมอนเทียร์แล้วหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางวักท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นโดนกระจกเสียงดังแป้งโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละแล้วการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กจิ๊กอ่ะพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรแสบแสบแสบแสบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโม่ปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมันละมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศบ้างพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจให้จับได้ต้องโทษประหารโดนที่
ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกพระเจ้าข้าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านพระเจ้าข้าก็ไออามาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายิงพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าแล้วท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระสาวกฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพออธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านก่อนประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงๆกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่าคุณนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเนี่ยไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเปล่าไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์ขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มาเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทําท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดพระสะเก็ดพี่ไปใช่มั้ยก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปถึงเอาของขวัญไปฝากเออเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยาก
งานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วมั้ยกำไรของเราคือท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเสียงแม่กรองไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูอ้าวแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพลอสนอหวานเสียงแม่ปลอบพลอสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักซาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงนึงอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนะเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องเอาจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามแต่ชักคือมันถูกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งอีแม่ก็กลัวว่าลูกคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่าน

เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียงอัดเข้าไปท่านเล่นปืนเก็บเสียงถ้าลูกมาปุ๊บกี่ไรลูกพอดีลูกคุยประสิทธิ์ท่านอย่าร่องรอยเพราะถ้าลูกเห็นนะพ่อแม่ทะเลาะกันชีวิตจะไม่มีความสุขยิ่งกว่าสงครามยิ่งกว่าสงครามท่านอะไรนี่สำคัญอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังทุกยากอะไรอย่าไปบอกลูกเรื่องความลำเค็ญอย่าให้น้ำตาหยดลงบนหลังลูกกลืนครับวิธีกลืนน้ำตาอย่างนี้ท่านเหมือนไก่กลืนน้ำเดี๋ยวมันไหลลงคอเองนะท่านให้สตางค์ตั้งแต่สติมีเงินมีทองลูกขออะไรอยากให้นะพระเจ้าบอกว่าอะไรมอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้มากเป็นภัยเป็นความเคยตัวเวลาเขาเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหาบางคนนะฮะแม่พ่อแม่ตายไปแล้วท่านลูกฆ่ากันตายเรื่องมรดกที่ดินไม่แบ่งวัดสุทัศน์วัดประยูนเขาแบ่งหมดเนี่ยองค์นี้เป็นเจ้าคณะเอาไป1คณะใช่ไหมคุณพี่เป็นเจ้าคณะไหนนะคณะ1เอาไป1คณะมีลูกคณะไปหากินเอาเองแบ่งหมดมรดกให้ใช่ไหมท่านกี่คณะพี่13คณะวัดสุทัศน์15คณะวัดประยูน13ก๊กวัดสุทัศน์15ก๊กใช่ไหมก็แบ่งความรับผิดชอบกันไปแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลูกเต้าก็เหมือนกันท่านไอ้คนปัญญาดีให้มันเยอะๆแล้วบอกมึงต้องสงเคราะห์พี่น้องมึงนะเพราะถ้าให้คนปัญญาด้อยฐานะด้อยกว่าเดี๋ยวมันโดนหลอกเอาไปใช้หมดต้องให้โอวาทเขาอย่างนั้นส่งเสริมความดำริเรื่องของลูกๆอย่าทำแทนลูกคนไทยมันเป็นคุณหนูหมดเด็กฝรั่งเนี่ยอายุ3ขวบว่ายน้ำเป็นไหมลูกจักรพรรดิเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใครลากกระเป๋าท่านหลานจักรพรรดิอะอากิโตะอย่าไปนั่นกับมันนะมันลากเขามันเองมันโกรธนะท่านนะถ้าไปลากให้มันเนี่ยเขาฝึกอย่าไปบริการนี่ลูกอะไรนะท่านลูกอะไรของอังกฤษอะโตแล้วล่ะท่านฮะพระเจ้าจอร์จเหรอที่แต่งงานไปแล้วกับอะไรเจ้าฝ่ายชายวิลเลียมใช่ไหมลูกหัวกลมบ้องชนะมึงก็ไปนั่งของมึงไม่มีบริการมาล้อมรอบสำหรับไม่ได้คุณหนูเดี๋ยวแม่โดนดูคุณหนูอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณหนูเป็นภูเขาไม่ได้คุณหนูจะไปทำอย่างนั้นคุณหนูเดี๋ยวแม่ล้างชามให้คุณหนูจะทำแล้วคุณหนูจะอยู่ยังไงแล้วทำแทนไม่ได้ท่านขอให้ยงเข้าใจนะใครจะรวยไม่รวยไม่รวยยิ่งรวยยิ่งต้องให้ลูกเก่งกาจแล้วเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศป่ะหนูสองคนเนี่ยเธอไปป่ะลูกสองคนนี้ไปเรียนต่างประเทศป่ะเป็นไงทรมานไหมทำกับข้าวทำกินเองใช่ไหมสารพัดอยู่กับพ่อกับแม่เมืองไทยสบายคุณหนูพอไปอยู่นึงใช่ไหมฮะจากคุณหนูก็ต้องไปละเพื่อแอดเวนเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นภูเขาเล่นสเก็ตไม่เล่นเพื่อด่าไต่หาคุณหนูไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนสวรรค์ในเรื่องของลูกทำชอบทำถูกต้องชมเชยลูกทำดีชมเชยทำไม่ดีอย่าไปบอกญาติไอ้คนไทยเราเป็นอย่างนั้นท่านบางบ้านน่ะลูกทำดีไม่ชมได้รางวัลมาเฉยแม่ผมได้รางวัลมาเฉยครูเขาฉลองให้ทางโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอารางวัลมาให้พ่อแม่ตอนเย็นแม่เฉยทำไมไม่สร้างบ้านเก็บรางวัลให้ลูกเราภาพของภาพเขียนท่านมาลูกฉันเด็กมันเห็นนะที่แสดงความเก่งกล้าสามารถของมันต่อหน้าคนมันแต่นี่ลูกทำไม่ดีมั้ยไปบ่นกับป้ากับน้ากับอากับอะไรแล้วถามว่าไอ้เด็กคนนี้ถ้าตกต่ำจะไปพึ่งใครก็ในเมื่อพ่อแม่มันบอกว่าเด็กเลวอย่าทำนะท่านผู้ชมอย่าทำนะอาตมาเห็นมาเยอะแล้วกอดลูกเคยเป็นกิจวัตรกอดมันโตแล้วกอดมันเหมือนอะไรเหมือนสมเด็จย่ากับในหลวงใช่ไหมท่านถ้าไม่ใช่งานแล้วท่านไม่ใช่งานราช

การนี่ไหมท่านถ้าเจอกันแม่กับลูกต้องกอดกันพ่อก็กอดกันตั้งแต่เด็กท่านกอดตั้งแต่เด็กอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์ศึกษามีอะไรจะใช้จ่ายนะถ้าลูกจะตั้งศึกษาให้ลูกดีกว่านี่คือตำราเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนะเสียงแม่กอดพระรัศมีสมิทธ์เสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแล้วตำราเลี้ยงลูกพ่อนะนี่น้ำลายท่านน้ำเสียงน้ำมือใครทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแม่แม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรใส่ความเป็นแม่เข้าไปใส่ปรุงและทำปรุงสุดท้ายน้ำแรงทำงานมือเดียวเวลามีลูกทำงานมือเดียวถ้าลูกสองคนสามคนแล้วท่านเป็นนักรบดาบเดียวท่านมือเดียวนะน่าเห็นใจท่านเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่อยากมีลูกลำบากไม่มีลูกนะลำบากตอนหนุ่มตอนสาวถ้ามีลูกลำเค็นเอาไหนเอายังไงสองคนนี้เอายังไงฮะตกลงกันซะก่อนมีเลี้ยงไม่ได้กับวัดสุทัศน์ก็บอกแล้วอ่ะที่ตั้งใจให้วัดประยูนเขาวัดประยูนไปโรงเรียนส่งได้ไหมพี่วัดประยูนมีโรงเรียนไหมโรงเรียนวัดสุทัศน์มีโรงเรียนไหมมีไม่ต้องไปเซนนู่นเซนเนี่ยเซนมันพระองค์เดียวนี่แหละเทมเพิลพระทั้งวัดนะแล้วจำไว้ว่าครูที่สอบได้รัฐบาลคือครูเก่งที่สุดระดับประเทศที่ตกไปสอนเอกชนไปถูกไหมฮะหนึ่งตำแหน่งต่อ 2,000 คนจำไหมฮะสอบไม่น่าสอบใหม่สอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่จนอายุ35จึงหมดโอกาสสอบแล้วท่านส่งเรียนอย่าไปรังเกียจโรงเรียนวัดเด็กต้องให้อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีลูกเนี่ยใครก็ให้อยู่ใกล้บ้านอย่าเสอเออถ้าเด็กเล็กไม่รู้จักคนในบ้านเลยนะท่านไม่มีทางมีเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านนี่คือการศึกษาหันมาดูพ่อหลักกินน้ำพ่อก็สีน้ำน้ำเหงื่อน้ำคำน้ำหนักน้ำใจน้ำเหงื่อบอกแล้วน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่แต่เพลงเรื่องน้ำเหงื่อไม่มีใครกินเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มลูกจึงไม่ค่อยอยากกอดพ่อกอดหอมพ่อเพราะกลับมาก็ตัวเหม็นหมดรู้ไหมว่านั่นคือคุณค่าของพ่อสองน้ำคำแม่สอนลูกใช้น้ำอะไรน้ำนมและน้ำเสียงแต่พ่อน้ำคำเป็นคำคำไม่เหมาะนะลูกนะไม่ควรนะลูกไม่เอานะอย่างนี้ถ้าไปทำอีกต้องตีกันนะต้องวางโทษเป็นคำๆแม่สอนลูกเหมือนฟ้าร้องแล้วฝนตกพึมพำพึมพำบ่นยืดแฉะบ่นมากแฉะมากเอาอีกแล้วประหลาะแม่อีกแล้วประหลาะอีกแล้วก็เขานั้นเอาไปแม่นะรำคาญแฉะถ้าพ่อล่ะไม่ได้ตกลงมาว่าไงเนี่ยเอานะวันนี้ผิดใช่ไหมรู้ผิดใช่ไหมตกลงมาว่าไงให้ทำโทษไหมเกลียดพ่อไหมท่านเกลียดไหมไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแต่รู้ไหมว่าลูกที่ไม่ผิดกฎหมายทุกวันนี้เพราะมีพ่อที่พูดเป็นคำคำไม่พูดมากพ่อคืออะไรพ่อคือนิติศาสตร์ของบ้านคือตุลาการของบ้านแต่ตุลาการต้องไม่มีข้อบกพร่องนะถ้ามีข้อบกพร่องปุ๊บลูกมันจะเถียงในใจแล้วมันจะเดือดดาลพ่อมันเพราะนั้นน้ำคำน้ำหนักแม่อุ้มไม่ไหวแล้วก็พ่อแบกใช่ไหมท่านที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่าว่าแต่พ่อธรรมดาเลยท่านพ่อเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลูกทุกคน พระเจ้าอังรีของฝรั่งเศสขึ้นบัลลังก์ท่านทูตสเปนจะมานี่อ่านในหนังสือของหลวงวิจิตรปาฐกาลแต่งองค์ทรงเครื่องฝรั่งเศสมันใหญ่ใช่ไหมท่านเป็นนักล่าอาณานิคมทูตสเปนมาขอพบเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีขึ้นนั่งบนบัลลังก์เลยท่านแต่งตัวสง่างามมีพระวิสุทธิ์กั้นทูตยังไม่มาแต่มีเสียงเด็กร้องงอกองขี่อยู่ข้างหลังพระเจ้าอังรีอังรีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะท่านจำไม่ได้ลูกเราร้องทำไมนะเราถามว่าลูกร้องทำไมโคเดชะ

พคะพระกุมารจะขี่พระองค์ให้พระองค์เป็นม้าเพคะมันเห็นพ่อมันแต่งตัวสวยท่านแต่งตัวเท่อะมันก็มาหาพ่อมาเห็นพ่อแต่งตัวเท่อยากขี่ม้าอ้าวก็ทำไมไม่เอาลูกมาให้เราล่ะไม่ได้เพคะเพราะทูตกำลังจะมาเดินลงจะบัลลังก์เลยเอาลูกมานี่ถามลูกนะลูกอยากให้เราไปอะไรเป็นม้าก้มลงคานสี่ขาเลยท่านจับลูกขึ้นหลังเราจับหัวขยุ่มด้วยเดี๋ยวตกเออเพราะไม่มีบังเหียนใช่ไหมท่านนะแล้วก็เริ่มเดินเสียงเครื่องประดับม้าดังครอกแครกครอกแครกพ่อร้องหน่อยสิร้องม้าหน่อยฮิอย่างนั้นขารอบบัลลังก์คุณน้ำคุณนางทั้งสองประเทศในนั่งอย่างนี้ขณะที่กำลังเดินเป็นม้าท่านซึ่งลูกมีความสุขเริ่มพอร้องร้องดังยิ่งได้ยิ่งขยโยกนะยิ่งชอบมีความสุขเสียงเจ้าหน้าที่บอกพูดฝรั่งเศสขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะตรงกับประตูพอดีทูตถือราชสารมาขบวนกิตติยศยาวใช่ท่านพอมาถึงพลอยพระจางรีกำลังเป็นม้าให้ลูกขี่เอามือขยุ้มหัวก้มจางรีก็ถามทูตท่านทูตมาถึงแล้วเหรอพระเจ้าค่ะอืมทูตมีเมียหรือยังล่ะมีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมีลูกหรือยังมีแล้วพระเจ้าค่ะเออเดี๋ยวเราเป็นม้าให้ลูกขี่ก่อนให้มันหายร้องไห้งานราชการว่ากันทีหลังรู้จิตท่านสรุปว่าทำไมพระเจ้าอังรีจึงถามว่ามีลูกหรือยังเพราะคนที่มีลูกทุกคนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั่นแหละท่านมีแต่พระอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมท่านเพราะมันลูกศิษย์มันขี่คอพระไม่ได้เออแต่ถ้ามีนะเสียคนผู้บวชพระนานๆนะท่านถ้า15ภาษาก็มันมีลูกนะตามใจลูกตายหงไม่มีสติแล้วสอนเขาฉัดฉัดฉัดฉัดมีลูกหลงตายเลยท่านเออเด็กมันน่ารักเสียงใครจะน่ารักถ้าเสียงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักน้ำใจพ่อไม่เรียกร้องต่อลูกนักจิตท่านเจ้าคุณท่านพาโยมร้องเพลงถึงจะร้องเพลงแม่คำเดียวสะท้อนถึงพ่อบ้างสะท้อนถึงพ่อบ้างว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่นะถ้าพ่อแม่มีปัญหากันล่ะก็ยังดีท่านที่ได้เกิดมาเป็นคนปัญหาส่วนตัวมาเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นข้อมูลข้อแม้อะไรเลยท่านสร้างความแข็งแรงสิท่านในชีวิตถ้าเรากำพร้าโดยพ่อแม่เลิกกันเขามีเหตุผลอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ใช่ไหมท่านคนที่อยู่กันไม่ได้อย่าตะบันอยู่ท่านอึดอัดเอออย่าอยู่ด้วยกันได้ประเดี๋ยวศีลไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ความช่องความชั่วท่านอยู่ไม่ได้นะฝ่ายเลวต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลิกเพราะเราอยากจะเลวไม่ใช่ไปบุกยิงทางศูนย์การค้าอย่างนี้ท่านโดนเด็กเข้าไปเลยใช่ไหมท่านแล้วมายิงตัวตายมึงจะตายทั้งทีเนี่ยชีวิตเขาเป็นของมึงเหรอมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเขาขอเลิกนะเลิกกันโดยดีแต่อย่าหยามน้ำหน้ากันบอกคู่ครองคนใหม่ว่าอย่าเหยียดหยามกันผู้ชายที่มันฆ่าผู้หญิงตายหรือผู้หญิงที่มันฆ่าผู้ชายตายเพราะนะตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกไปนั้นเหยียดหยามเมื่อเลิกกันแล้วสองเอาคู่ครองใหม่มาเหยียดหยามถมถุยกันมันจึงต้องฆ่ากันลำพังไม่มีฆ่ากันแล้วท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ดูทีวีถ้าผัวเมียเขาเลิกกันอย่ายุยงส่งเสริมอย่าเหยียดหยามพอตาแม่ยายพี่ปานาอาอย่าให้เขาเกิดประทุต่อโทสะไม่งั้นแล้วนะฮะถ้าจะยิงอย่ายิงคู่ครองเรายิงไอ้คนที่มันยุจริงๆนะทำไมจึงรู้ล่ะก็ตอนฉันอกหักท่านตอนอายุ19อกหักไม่ได้เสียดายผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะท่านผู้ชมเรื่องจริงทำไมเป็นเนรต้องชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมันมาชอบฉันก่อนน่ะหน้าตานี้จะเหลืออะไรล่ะท่านนี่ขนาด60แล้วยังฟรุ้งฟริ้งเออพอหักแล้วรู้ท่านน้ำมันยังแข็งเลยนะท่านนะเคยอกหักไหมพี่คุณเคยอกหักไหมไม่เคยโป๊ะเดียวเช็ดเลยใช่ไหมแต่หากอกผู้ชายมันเยอะแล้วใช่ไหมเออผู้ชายอกหักก็รู้ใช่ไหมท่านคือน้ำยังแข็งไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชายก็สุภาพบุรุษถ้าเขาท้องมาก็จะรับเป็นพ่อใช่ไหมท่านผู้ชายทุกคนนะถ้ารักครั้งแรกนะถึงเขามีท้องมาถ้าผู้ชายคนนั้นทิ้งกูจะรับเป็นพ่อนี่

เอกพระเอกโคตรเลยอะแต่มันโมโหตอนนึงที่ไอ้เพื่อนมันมาเยาะเย้ยฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านเอาปืนมาถ้ามึงเยาะเย้ยกูอีกทีมึงตายจริงๆนะป้องเนี่ยไม่พลาดท่านฉันมันจอห์นเวนคริสอีสต์วูดฉันมันแม่นท่านแล้วลูกโดดไม่ใช่ลูกซองลูกซองเนี่ยมันกระจายไปโดนคนอื่นแต่มันนั่งนึกตั้งแต่นั้นได้ความรู้โอ้ที่มันฆ่ากันตายเพราะมีคนไปเยาะเย้ยยุยงเพราะนั้นใครเขาเลิกกันแล้วกรุณานะท่านผู้ชมอย่าได้กระทำอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่ากันตายนะเขาเลิกแล้วไปเลิกกันให้เขาสงบสติอารมณ์ให้เขาสงบสติอารมณ์เสียเมื่ออยู่กันไม่ได้อย่าอยู่ท่านนะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอคุยกับท่านเรื่องอะไรหัวใจคนดีต้องมีความกตัญญูกตเวทีบอกเสมอหัวใจคนดีนะท่านกตัญญูมีบวกด้วยนะกลัวพ่อแม่สัก6เรื่องไม่ใช่กลัวแบบขาดกลัวท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลกลัวอย่างเงี้ยได้ดีทุกคนท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนจะมีความกตัญญูบวกวิริยะคือความเพียรมันจะขยันเรียนหนังสือขยันทำงานขยันเพราะพื้นฐานมันกตัญญูนิมิตตังอะไรพี่อะไรนะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวใจของคนดีตั้งแต่เด็กมาเลยหัวใจของความกตัญญูถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะฮะในโอกาสข้างหน้าซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะจะมีความกตัญญูบวกความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติพลังมันจะมากกว่าคนปกติถ้าเรียนนะทำงานด้วยพลังของความทะยานอยากเวลานั่นมันจะสุดเวลาไม่ได้มันจะสุดแต่ถ้ามีพ่อแม่อยู่กลัวพ่อแม่อับจนไม่มีพลังตกท่านพิสูจน์ตัวเองได้เลยในที่นี้ว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี่เพราะอะไรเพราะพ่อแม่กลัวพ่อแม่อับอายมีความกตัญญูบกหิริโอตตัปปะไม่มีเด็กคนไหนรักษาศีลท่านแต่ศีลที่ลึกกว่าศีลธรรมดาคืออายชั่วกลัวบาปกลัวพ่อแม่อับอายถ้าเราทำชั่วไปแม้แต่รับหลังถ้าเขาจับได้พ่อแม่เอาหน้าไปที่ไหนท่านเสียใจและเสียหน้าคนเราจะไม่ทำความชั่วซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจโอกาสทำความชั่วมีทุกคนไหมมีแต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่คนที่มันชั่วเพราะอะไรมันไม่กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วตัวมันก็เสียใจเองกลัวพ่อแม่อับเฉามีความกตัญญูบุคคลติธรรมไม่เล่าเรื่องไม่ดีให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะอะไรไม่ดีนะกลัวพ่อแม่ทุกข์ใจเศร้าใจเพื่อที่จะมีความอดทนสูงแต่กลายเป็นคันติธรรมชั้นอธิวาสนคันติตั้งแต่เด็กท่านแล้วพวกนี้จะอึดจะเป็นคนสะกดกั้นอารมณ์ได้กลัวพ่อแม่อับปางไม่เอาเงินของพ่อแม่ไปใช้จะมีความมัธยัสถ์อดออมจะสร้างฐานะได้เร็วกลัวพ่อแม่อับโชครีบเรียนรีบประสบความสำเร็จแล้วหารถหาลาไปรับพ่อแม่ไปซ่อมบ้านไปสร้างบ้านให้พ่อแม่กินดีๆไปไม่อายบ้านนั้นเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินพ่อแม่เงยหน้าไม่อายฟ้าตามภูเขาไปมองคนสูงกว่าเราเป็นลูกถ้าพ่อแม่สู้หน้าได้รวยไม่เท่ากันแต่มีมวลแห่งความกันก้มหน้าไม่อายดินฐานะที่ต่ำกว่าแม่เราพ่อเราแต่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เราดีพ่อแม่เขาดีเราจะได้พ่อแม่เราไม่อับอายว่าวันสงกรานต์ลูกมาหรือเปล่าล่ะไม่มาไอ้ลูกบ้านคนจนมาหมดไอ้ลูกบ้านคนฐานะปานกลางบ้านนอกไม่มารวยแบบบ้านนอกไม่มาอายไหมท่านอายอายลูกบ้านเขาอย่าทำกลัวพ่อแม่อับโชคอาตมาบอกเสมอว่าตั้งแต่พอเป็นนักเทศนะซึ่งหลวงพี่เขานิมนต์สมัยก่อนเขานิมนต์บ่อยแต่ก่อนตะลุยนะท่านนะสั่งไปล่าเมืองขึ้นกันก่อนพอได้เงินมาในท่านไปหาแม่ที่อยุธยาทีไรนะท่านอาตมาไม่เคยซื้อของที่มีภาษาไทยเลยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะแม่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไปตั้งแม่นี่ของแม่นะนี่ๆอะไรล่ะลูกอะไรล่ะท่านเปิดแม่อ่านเอาเองสิอ่านเป็นที่

ที่ไหนเล่าจบป.2มาก็ดูมันสิมันรู้อะไรอ่ะมันอะไรในกระป๋องมาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกก็อยากก็ดูรูปร่างอยากจะทานอะกินอะไรแม่ก็เปิดเองเปิดกระป๋องแรกยาวเท่านี้โถเอ้ยก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละมันมีค่านะแม่นะฉันต้องนั่งเครื่องบินไป3วันไปภูเขาหิมาลัยใช่ป่ะมันอยู่ที่หิมพานต์นะแม่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะผลที่สุดพอเปิดกระป๋องทุกกระป๋องเปิดกล่องขนมขนมเสร็จแล้วอะไรนะท่านหลานเหลินมาขอกินให้หมดแต่กระป๋องยาของกูไปนะลูกกูซื้อมาใส่หมากใส่ภูท่านใส่เครื่องประดงประดับอะไรจะทำแกใส่แค่ไม่หมดใส่กระตุกตังนะลูกให้มาของต่างประเทศเราไม่ได้ไปก็ฝากแอร์ไปซื้อใช่ไหมท่านอาที่มันภาษาแตกต่างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอาที่มันมีพิมพ์ภาษาอังกฤษนะมันหลากหลายให้เขาภูมิใจบ้างกูพ่อแม่ตายไปโรคแล้วจะไม่เป็นขบวนที่กุศลคิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายจัดงานศพพ่อแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดคำว่าประหยัดอย่าให้คนเกลียดศพพ่อแม่อย่าให้คนกลัวศพพ่อแม่การจัดศพพ่อแม่ที่ใช้จ่ายเงินมากในเมื่อเรามีโอกาสจ่ายนั่นคือบุญกุศลที่จะสงเคราะห์จัดวันเดียวหน้าเมรุท่านบางคนบอกอะไรสิ้นเปลืองใช่ไหมท่านสิ้นเปลืองไหมถ้าไม่มีคนจัดเนี่ยดอกไม้ขายได้ไหมท่านต้นน้ำยันปลายทางเนี่ยขายได้ไหมท่านแต่มันจะขายได้ในงานศพเพราะมันมีลูกกตัญญูไอ้ลูกกตัญญูเหรอท่านรีบๆเผาไปซื้อดอกไม้ก็สิ้นเปลืองถวายพระก็สัก500พระเทศก็สัก3,000มันห่วงไหมท่านแต่มันมียศศักดิ์นะท่านนะมันกลัวว่าจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองท่านเนี่ยอาตมาอนุโมทนานะที่ท่านสั่งดอกมกดอกไม้มันมันได้คิดว่าสิ้นเปลืองไม่ได้บอกโอ้นี่นะเธอสองคู่นะแต่หลังก็ลดดอกไม้มานะเอาเป็นเงินใส่ซองให้พระดีกว่าแต่ถามว่าคนปลูกดอกไม้เนี่ยมันจะได้ตังค์ไหมท่านคนประดับดอกไม้จะมีงานไหมดอกไม้เหี่ยวเร็วเท่าไหร่คือเศรษฐกิจของชาติเท่านั้นท่านจำว่านั้นในเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพระและพิธีกรรมเท่านั้นนั้นอย่าด่าพระพระรวยอย่างงี้พระมีรวยเหรอท่านในกฎหมายบอกใช่ไหมท่านพระเมื่อตายไปแล้วถ้าเงินทองเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นของวัดหมดแม้แต่ที่ดินท่านพระไม่มีพินัยกรรมพระรวยรวยอะไรล่ะท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ถามสิเนี่ยมีคนมาขอให้สร้างโบสถ์เนี่ยยังคาหนี้เขาอีกกี่หลังสร้างศาลาก็ถือว่าคนราชบุรีมาได้ดีแล้วใช่ไหมพี่ต้องกลับไปสร้างทุกองค์เนี่ยมานั่งที่เนี่ยตามอายุท่านอาตมาก็ยังค้าอำเภอเสนา11ล้านหอประชุมไม่เคยเรียนแล้วท่านแต่เป็นลูกบ้านนั้นเคยเราไปสร้าง11ล้านบางทีก็ต้องสร้างก่อนมีแค่3ล้านไปโยมไปจัดแจงออกแบบสร้างไปก่อนเงินผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังเวลาพระจ่ายมันไม่เห็นสะพานใช่ไหมท่านสาธารณอนามัยลงล่ำโรงเรียนพระรวยทางนั้นสมเด็จพระน้ำรวยดูสิสมเด็จในประเทศไทยในว่าพระน้ำบริจาคมากที่สุดเงินที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้ไปเรียกอะไรใครนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อสดเขาบริจาคเอาไปเซ็นเช็คไปทำโครงการมาเอาไปเอาไปเอาไปเขาไม่รู้ซึ่งน่าสงสารเขามากไอคนที่ด่าพระว่าไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยแหละหันกลับไปดูตัวเองซะหน่อยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเข้าใจยังมาอะไรกับพระนักหนาก็อยากจะได้ภาษีอีกอ้าวอีกเท่าไรท่านอีก3อีก150เท่าของราคารถเอาไปสิเพราะเวลาเซ็นเนี่ยเลขาเป็นฝ่ายทำท่านเราเป็นฝ่ายเซ็นใช่ไหมท่านเลขาทำผิดพลาดเอาตั้งไปแต่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าหวั่นไหวไม่ได้แก้ตัวแทนท่านนะแก้ตัวก็ไม่ได้ดีอะไรท่านไม่ได้ดีอะไรแต่อยากให้เราเข้าใจว่าคณะสงฆ์เป็นอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ครองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่อยหล่อลงไปใช่ไหมท่านจะล่อยหล่อไปแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีคนหลบภาษีก็คือเจ้าใหญ่นายโตบ้านเมืองเราที่ซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาให้เมียซื้อของมาให้พวกนั่นแหละเสียภาษีถ้าคุณเคยประพฤติอย่างนั้นคุณไปคิดเอาใหม่กับพระอย่าว่าพระแล้วเราก็จะได้สงบกันท่านแล้วปฏิบัติธรรมกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ฝากหัวใจของคนดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีตึงต่อบิดามารดา
2ก็ขยับมาเป็นครูอาจารย์ใช่ไหม

ท่านทุกคนที่ทำคุณต่อเรามีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่านเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตแม่จอดเรือที่ไหนสร้างพระใช่ไหมพี่สร้างพระนอนใหญ่บ้างจอดวัสตือก็สร้างกลับไปสร้างพระนอนยาวท่านอยู่ที่ไหนก็ตามถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิและถิ่นที่เคยพักอาศัยท่านไม่เคยลืมความกตัญญูเพราะท่านจะหาพระสักรูปหนึ่งที่กตัญญูสุดยอดท่านจงมองสมเด็จพุทธาจารย์โตแบบไม่ใช่พระขังแต่แบบพระยอดกตัญญูของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงอมตะจึงของเงินงดเลื่อนลดคัมภีร์เทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจะได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบือด้วยคุณความดีให้มีพลังอย่างพญาช้างสารเจริญกล้าหาญปราชสีผิวผ่องยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประ

ค่ะคุณผู้ชมคะคนกตัญญูนะคะย่อมเป็นคนที่เจริญรุ่งโรจน์ด้วยลาภยศสรรเสริญคนกตัญญูย่อมเป็นคนมีเสน่ห์คนกตัญญูย่อมได้ไปสวรรค์นะคะและที่สำคัญคนที่กตัญญูย่อมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันก.ล.ต.
2: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
2: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
2: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาท

0: ต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามแบบสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
0: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
0: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
0: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
0: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
1: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
0: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรม

0: รรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

รมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆ เองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไร

่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมอนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมอนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมอนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะ
มีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Leading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็ก

Cincinnati ได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า object permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนหนึ่งหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะ
ถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนโซรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตามีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย 0-3 เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา 0-3 เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 0-2 ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบ
คว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะ
เด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่า

าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆเล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นอะไรก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

านกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไป

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: กันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย

0: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
2: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
3: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
2: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
3: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
3: โน้นโน้นโน้น
2: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
5: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดี๋ยวกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
7: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
5: ข้าจะตกแล้วตกแล้ว
2: เจ้าปัน
5: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
8: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
9: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
5: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
2: ขอบคุณนะ
8: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
5: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
6: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
5: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
8: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
9: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
8: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
8: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
5: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
5: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
2: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
9: เลิฟๆหล่อมั้ยล่ะเพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
8: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
9: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
8: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
9: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
8: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
2: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
9: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
8: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกนี้ยังไงล่ะ
9: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
8: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
9: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
8: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
11: อยากรู้เจ้าครับ
9: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
8: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
8: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
8: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
2: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
8: โอ้ได้เลย
2: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
8: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
9: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
9: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
9: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
9: ๋อท่านนามารูปไง
10: นามารูป
7: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
12: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบ

0: ์ตูน
1: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไรภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามกันแล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ย

0: มันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
0: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
0: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
0: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
0: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาแล้วพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
0: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืด แก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทั้งปล่องทั้งช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
5: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
7: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
8: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
6: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
7: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
6: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
8: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
6: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
8: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
6: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
8: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
6: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
8: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
6: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
8: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
6: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์

0: พันกันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วเหมือนช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะก็สังเกตเด็กๆทุกคนเลยว่าหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะเมื่อคืนใครนอนก่อน3ทุ่มบ้างยกมือขึ้นมีหลายคนเลยเอามือลงใครนอนดึกบ้างยกมือมีคนยอมรับความจริงทำไมถึงนอนดึกจ๊ะทำอะไรอยู่พี่ปังนอนกี่ทุ่มลูกเอาไม่รู้แต่ดึกหรอใช่ไหมทำอะไรอยู่จ๊ะที่รักขอฟังคำตอบของพี่ปังก่อนปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งขอฟังคำตอบของปังหอมก่อนเลยพี่ปังทำอะไรอยู่คะวาดรูปอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะต่อไปนี้นะคุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆเนี่ยนอนก่อน3ทุ่มนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตการพักผ่อนที่เพียงพอสำคัญกับใครจ๊ะตัวเองถูกต้องเลยคุณครูแพรวนะเน้นย้ำเสมอเลยว่าถ้าเด็กๆนะคะตอนกลางคืนเด็กๆห่วงเล่นเด็กๆเล่นโทรศัพท์เยอะๆโอ้โหร่างกายจะเป็นอย่างไรอ๋อมันก็จะไม่มีแรงพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึก

ง่วงเงียง่วงนอนใช่ไหมคะใช่โอ้โหขนาดนั้นเลยคุณครูแพลวนะเคยไปอ่านเจอในข่าวออน

0: เป็นการที่เรานะคะได้ชาร์จแบตร่างกายของตนเองหรือเป็นการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายซึ่งการนอนนะเป็นการพักผ่อนที่ง่ายที่สุดเลยเขาบอกว่ามนุษย์เรานะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ร่างกายจนเหน็ดเหนื่อยมากๆถ้าหากว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอดื่มน้ำไม่พอหรือพักผ่อนหรือนอนไม่เพียงพอนะคะจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมและที่สำคัญนะมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันตกนะมันก็โอ้โหลดฮวบเลยทำให้เราเนี่ยป่วยได้ง่ายเด็กๆลองสังเกตดูสิถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเขาพักผ่อนได้เพียงพอรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์รวมถึงดื่มน้ำเนี่ยเขานะคะจะไม่ค่อยป่วยเราจะเห็นเขามาโรงเรียนอย่างสดใสในทุกๆวันเลยใช่ไหมคะคุณครูแพลวเห็นหลายคนเลยนะในห้องเราอะที่มาโรงเรียนทุกๆวันแล้วก็หน้าตาสดใสด้วยพี่เตยล่ะคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่การ์ตูนด้วยอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเด็กๆหลายๆคนด้วยใช่ไหมขอถามพี่เตยดีกว่าพี่เตยมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรลูกมาค่อยๆเดินนะคะพี่เตยมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรให้แข็งแรงคะ
1: นอนให้เพียงพออ
0: ่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วก็กินน้ำให้เพียงพอด้วย
0: ดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคุณครูแพลวเคยเห็นว่าพี่เตยเนี่ยเขาชอบเต้นออกกำลังกายมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพพี่เตยอย่างไรลูกมันทำให้เราเป็นยังไง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะปรบมือให้พี่เตยด้วยขอถามพี่นิลินมาค่ะแล้วพี่นิลินล่ะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรให้แข็งแรงคะ
2: ดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: ดื่มน้ำให้เพียงพอใช่ไหมคะน้ำอัดลมหรือว่าน้ำสะอาดคะ
2: น้ำสะอาด
0: น้ำเปล่าที่สะอาดใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: กินข้าว
0: อ๋อรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วผักกับผลไม้เนี่ยต้องรับประทานด้วยไหม
2: รับประทานด้วยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่นิลินด้วยเห็นไหมคะว่าการดูแลสุขภาพของตนเองเนี่ยยากไหมลูกโอ้ไม่ยากเลยทำได้ง่ายๆไหมคะได้สิคุณครูแพลวนะคะอยากเห็นเด็กๆของคุณครูแพลวทางต้นทางและปลายทางมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคนแรกในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่อั่งเปาค่ะวางมือเบาๆเดี๋ยวเจ็บเริ่มเลย
3: เมื่อวานหนูเป็นไข
0: ้อ๋อเมื่อวานเนี่ยพี่อั่งเปาไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าเป็นไข้ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วก็ปวดหัว
0: ปวดหัวด้วยใช่ไหม
3: ใช
0: ่แล้วทำอย่างไรอะลูก
3: หนูต้องกินยา
0: อ๋อรับประทานยาใช่ไหม
3: ใช
0: ่แล้วทำอะไรอีกลูก
3: ต้องนอนพักผ่อน
0: ต้องนอนพักผ่อนใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่ค่ะหายแล้วหรือยังวันนี้หายแล้วตัวไม่ร้อนแล้วไม่เป็นไข้แล้วเอาปรบมือให้กำลังใจพี่อ่างเปาด้วยอีกคนหนึ่งพี่แม็กครับมาพี่แม็กมีเรื่องราวอะไรมาเล่าลูกวันนี
4: ้เมื่อวานเจอหม
0: อที่ไหนคะ
4: ที่กรุงเทพ
0: หรอแล้วเป็นยังไงต่อลูก
4: ข้ามถนน
0: อ๋อกำลังข้ามถนนใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่แล้วหนูทำอย่างไรลูก
4: หยุดรถ
0: อ๋อหยุดรถให้มันไปก่อนใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่ใช่ครับอ้าวปรบมือให้กำลังใจพี่แม็กด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพี่ข้าวหอมค่ะข้าวหอมมาลูกเห็นไหมพี่ข้าวหอมเขาค่อยๆเดินเขาไม่วิ่งด้วยนะพี่ข้าวหอมจ๋าวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังคะ
5: ตอนนี้หนูไปสวนสัตว์หนูเจอเสืออ ๋
0: อเจอเสือด้วยใช่ไหมคะที่สวนสัตว์เหรออ๋อเจอเสือมันเป็นอย่างไรลูก
5: มีลายสีดำ
0: อ๋อมันมีลายสีดำๆใช่ไหมคะแล้วตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่แค่ไหนลองทำมือดูสิ โอ้โหใหญ่มากๆเลยใช่ไหม

0: หนูเคยได้ยินเสียงเสือไหมคะไม่เคยหรอเพื่อนๆคะเสือร้องยังไงลูกฮ่าร้องแบบนี้ไหมคะอ๋อแล้วข้าวหอมชอบอะไรที่สวนสัตว์อีกลูก
1: กระต่าย
0: ชอบกระต่ายใช่ไหมคะทำไมล่ะคะ
1: มันน่ารัก
0: อ๋อมันน่ารักชอบกระต่ายสีอะไรมากที่สุดลูก
1: สีขาว
0: สีขาวใช่ไหมต้องน่ารักเหมือนข้าวหอมแน่ๆเลยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้ข้าวหอมด้วยต่อไปนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าวันนี้เด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเมื่อเช้านะคะเด็กๆรับอาหารเช้านะคะก็คือข้าวผัดนะคะนม1แก้วแล้วก็น้ำสะอาดด้วยโอ้โหอิ่มไหมคะเด็กปลายทางก็บอกว่าอิ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเด็กๆนะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนนำจานใบนั้นนะคะแล้วก็ภาชนะที่ตนเองใช้เนี่ยไปล้างแล้วคว่ำให้เรียบร้อยด้วยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมลูกน่าเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ค่ะถ้าหากว่าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าให้ตรงจังหวะใช่ไหมจ๊ะขวัญเอ่ยใช่ค่ะถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นตามจังหวะและแบบนี้ล่ะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีถูกต้องแล้วเราจะเคลื่อนไหวโดยไปชนกับเพื่อนๆไหมจ๊ะไม่ชนเก้าอี้ชนโต๊ะได้ไหมลูกสไลด์ไปกับพื้นเลยได้ไหมเพราะใครจะเกิดอันตรายจ๊ะ
1: ต
0: ัวเองใช่คุณครูแพลไม่อยากเห็นเด็กๆ เจ็บเนาะอ่ะดังนั้นใช่ปีนก็ไม่ได้มุดก็ไม่ได้เพราะว่าเหยียวหัวหรือว่าศีรษะของเรามันจะแตกถูกต้องดังนั้นใช่ขอหาพื้นที่เป็นของตนเองก่อนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยกันถ้าได้พื้นที่แล้วหนูจะต้องยืนตัวตรงๆอยู่เฉยๆเพราะเมื่อวานมีคนขยับเพิ่มแล้วได้พื้นที่ไหมไม่ได้ติดยิ่งกว่าเดิมอีกใช่หรือไม่ใช่อ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ไหนดูซิเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังอ๋อมีเพื่อนบางคนยังโอ้ชิดกันอยู่เลยทั้งต้นทางและปลายทางเลยดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งค่ะเรียบร้อยยืนตัวตรงๆฟุ๊บเอาละค่ะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณของห้องเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้แต่จะต้องฟังพร้อมหรือยังคะขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆค่ะ

0: เพื่อนด้วยนะคะพี่ป้านตรงจังหวะไหมลูกคุณครูแพลวขอถามพี่แม็กพี่แม็กหยุดอยู่ในท่าทางอะไรลูกเครื่องบินใช่ไหมจ๊ะพี่เตยล่ะจ๊ะเจ้าหญิงออโรราใช่ไหมเจ้าหญิงนิทาใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วขวัญเอ๋ยล่ะลูก
1: เต้นบัลเล
0: ่เต้นบัลเล่ใช่ไหมแสนดีล่ะลูก
1: ไก
0: ่อะไรนะ
1: ไก
0: ่ไก่เหรอคะโอ้โหน่ารักมากมากเลยแล้วเด็กๆปลายทางหยุดอยู่ในท่าอะไรกันบ้าง อ๋อเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าทางกระรอกแล้วหนูล่ะอ๋อหยุดอยู่ในท่าทางเต่าอยู่ในกระดองปุ๊บน่ารักมากๆเลย พี่พีกระวัง

0: ขอถามพี่โอติหยุดอยู่ในท่าทางอะไรคะแล้วพี่มาลิล่ะจ๊ะหนูจี๊ดเหรออ่ะแล้วพี่เปาล่ะลูก
1: ว่ายน
0: ้ำอานนท์ล่ะครับ
2: คนส
0: ่
2: งพ
0: ิ
2: ซซ่า
0: คนส่งพิซซ่าใช่ไหมหาว่าเอียนถาดหนึ่งหิวพี่ออมซับล่ะคะ
3: กระรอก
0: กระรอกหรอแล้วพี่เช่ล่ะนกเหรอครับแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าลิงจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กHehehehe

0: ีนี้ให้เด็กๆทุกคนนั่งลงยังนะให้นั่งขัดสมาธิก่อนนะคะเอากระโปรงคลุมหัวเข่าตัวเองด้วยต่อมาคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหานั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงไหมคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่ะตรงไหมครับ
1: ตรงแล
0: ้
1: วค่ะ
0: เก่งมากๆคุณครูแพลวนะคะจะทำการบรรยายนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยได้เคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำบรรยายที่ใครคะ
1: ค
0: ุณครูบรรยายเก่งมากทีนี้ยืนขึ้นเร็วไหมลูกเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่อากาศสดใสเด็กๆยืดตัวอืดบิดตัวไปทางด้านซ้ายอืดบิดตัวไปทางด้านขวาอืดจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินค่อยๆเดิน

เอิญไปที่หน้าต่างเด็กๆค่อยๆเปิดหน้าต่างโอ้เห็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่โอ้โหวันนี้อากาศดีจังเดี๋ยวไปเดินเล่นที่ทุ่งนากันดีกว่าจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินลงบันได10ขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเด็กๆเปิดประตูบ้านแล้วเดินออกไปข้างนอกจากนั้นเด็กๆก้มลงไปที่พื้นเจอถังน้ำหนึ่งใบเด็กๆค่อยๆหยิบขึ้นมาจากนั้นเด็กๆจึงเดินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปที่คันนาอู้คันนาแคบมากๆเด็กๆจึงค่อยๆเดินต่อเท้าค่อยๆเดินต่อเท้าทรงตัวบนคันนาไม่ให้ตนเองล้มเด็กๆเดินบนคันนาจากนั้นสังเกตเห็นว่ามีท่อนไม้ขวางทางเด็กๆจึงกระโดดสองขาหนึ่งสองพอจากนั้นเด็กๆจึงค่อยๆย่ำลงไปในท้องนาแต่เด็กๆเดินยากมากๆเลยเพราะว่าท้องนามีโคลนโอ้โอ้ดินมันเหนียวเด็กๆค่อยๆก้าวพร้อมกันก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3ก้าวที่4ก้าวที่5เด็กๆยืนเหนื่อยจังเลยปาดเหงื่อหน่อยอ๋อจากนั้นเด็กๆสังเกตลงไปที่ต้นข้าวอ๋อนั่นมันปูนานี่นาอ๋อมีอยู่ตั้ง10ตัวเด็กๆจึงค่อยๆก้มค่อยๆก้มหยิบปูนาทีละตัวใส่ถังน้ำตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่10โอ้บางคนสูงไปนะคะลดลงมานิดนึงนะจ๊ะที่รักอ่ะจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินต่อเท้าชึบชึบชึบชึบชึบโอ้เจอโอ่งพอดีเลยเปิดโอ่งขึ้นมาตักน้ำล้างเท้าตัวเอง3ขัน1 2 3เก่งมากจากนั้นนั่งลงในท่าที่สบายเอาได้ไงตรงไหนดีโอมาลิจ๋าจับเก่งมากแสดงว่าสมาธิกลับมาแล้วเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วนวดพร้อมกันพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข้าก่อนจากนั้นทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6
7 8 9 10ประสานมือกันยืดออกไปด้านหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลมหายใจเข้า

0: วันนี้ขอเด็กๆของครูแพลวนะคะตั้งใจกันทุกๆคนเลยน่าชื่นชมมากๆยืดตัวตรงนะลูกนะสวยมากเลยลูกแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทำสมาธิได้เช่นเดียวกันจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะต้องมีเสียงไหมนะห้าสี่สามสองหนึ่งพิษณุฝั่งนี้ได้จ้ะที่รัก
1: ต้องขยับเก้าอี้เพราะว่ามันเกิน
0: นั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทางไปทางนั้นแหละ
0: คุณครูแพลวชื่นชมแถวด้านหลังเขานั่งเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดตามคำบรรยายเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆของคุณครูแพรวอยู่นะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปจ้ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องข้าวเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำนาไปแล้วใช่ไหมคะชนิดของข้าวก็เรียนรู้ไปแล้วประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวก็เรียนรู้ไปแล้วดังนั้นวันนี้คุณครูแพลจะพาเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์ของข้าวเด็กๆคิดว่าข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันนี้มีประโยชน์ไหมคะขอถามเมื่อกี้ใครอยากตอบนะพี่ตูนเมื่อสักครู่ได้ยินพี่ตูนแต่ว่าพี่ตูนต้องยกมือก่อนนะคะพี่ตูนจ๋าข้าวมีประโยชน์อย่างไรลูก
1: มันสำคัญต่อเรา
0: สำคัญยังไงคะลูก
1: เพราะว่ามันช่วยชีวิตเรา
0: อ๋อถ้าเราเนี่ยไม่รับประทานข้าวใช่ไหมลูกเราก็อาจจะไม่มีแรงในการดำรงชีวิตใช่ไหมอ่ะปรบมือให้การ์ตูนด้วย สำคัญอย่างไรอีกขอถามขวัญเอ้ยค่ะมาบอกคุณครูแพลและเพื่อนๆหน่อยว่าข้าวสำคัญอย่างไรอีกลูก
2: สุขภาพต่อร่างกาย
0: อ๋อมันมีคุณค่าต่อสุขภาพของร่างกายของเราใช่ไหมลูกเวลาที่เรารับประทานข้าวเข้าไปมันจะทำให้เรามีแรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยเก่งมากๆเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์ของข้าวที่เด็กๆตอบมาแต่วันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาสังเกตภาพของคุณครู

0: แพลวก่อนนับ1 2 3ปิ๊งใครคะเนี่ยอ๋อเด็กคนนี้นะคะเขามีลักษณะอย่างไรลูกหน้าตาเขาสดใสใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทำท่านี้ด้วยแสดงว่าร่างกายเขาต้องเป็นยังไงเนี่ย
1: แข็
0: งแรงถูกต้องเลยค่ะข้าวเด็กๆจำได้ไหมว่าอยู่ในหมู่อาหารอะไรหมู่ที่สองชื่อว่าอะไรคาร์โบไฮเดรตใช่ค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือวางไว้ที่ตักถูกต้องเลยค่ะใบเตยข้าวนะคะอยู่หมู่อาหารที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแป้งใช่ไหมคะแป้งเนี่ยก็จะให้พลังงานกับร่างกายของเราใช่ไหมทำให้เรานะคะมีแรงในการที่มาเรียนหนังสือเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมลูกใช่ใช่แต่ถ้ารับประทานข้าวเยอะจนเกินไปจะเป็นอย่างไรทราบไหมแป้งนะคะพอร่างกายเราย่อยเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำตาลถ้าหากว่ารับประทานข้าวเยอะมากเยอะจนเกินไปเยอะจนโอ้โหเป็นกะละมังเป็นโคมใหญ่ขนาดนี้เลยมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันก็คือน้ำตาลมันจะสูงและจะทำให้น้ำหนักเยอะหรือก็คืออ้วนหรือตัวใหญ่เกินไปนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่รับประทานเลยโอ้โหเราเป็นไงแย่ไหมใช่แย่ดังนั้นต้องรับประทานให้เหมาะสมอ่ะต่อมาปุ๊จำได้ไหมขอถามพี่ภาคินภาพนี้ภาพอะไรจ๊ะที่รักผัดซีอิ๊วถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าทำไมคุณครูแพลวถึงใช้ภาพนี้เป็นประโยชน์ของข้าวขอถามอ่างเป่าหนูคิดว่าทำไมคุณครูแพลวใช้ภาพนี้จ๊ะเฉลยให้หนูเห็นเส้นใหญ่ของผัดซีอิ๊วไหมลูกเส้นใหญ่ของผัดซีอิ๊วนะคะเขาทำมาจากแป้งข้าวเจ้าซึ่งแป้งข้าวเจ้านะคะก็ทำมาจากข้าวดังนั้นนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะข้าวเนี่ยนอกจากที่เราจะกินเป็นเมล็ดได้แล้วเวลาเราเอามาหุงถูกไหมข้าวนะลูกเขาสามารถเอาไปบดแปรรูปนะคะเป็นขนมหรืออาหารต่างๆแม้กระทั่งทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ทำได้ใช่ไหมใช่ถูกข้าวนะลูกโอ้โหมันมหัศจรรย์มากๆเลยเพราะข้าวนะคะสามารถทำได้ทั้งของคาวเช่นเด็กๆเอาไปทำขนมใช่ไหมลูกของคาวนะคะเราเอาไปทำอาหารต่างๆส่วนของหวานเนี่ยข้าวก็จะเอาไปทำขนมเหมือนที่การ์ตูนบอกใช่ไหมคะใช่ข้าวเช่นข้าวเหนียวมูลใช่ข้าวเหนียวเปียกลำไยอ๋อมีและรสชาติอร่อยมากๆพูดแล้วหิวเลยเนี่ยต่อมาร ู้จักไหมขอถามพี่สโนน้องรู้จักภาพนี้ไหมคะไม่รู้จักหรอใครรู้จักยกมือขึ้นอ่ะสาวพีคพี่พีคจ๋าอ๋อแล้วเด็กๆปลายทางรู้จักไหมลูกเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ารู้จักครับนะคะเพราะว่าขนมนี้นะมีเขาคือข้าวแตนหรือว่าข้าวตังบางนี่อันนี้ข้าวตังอันเนี้ยข้าวแตนใช่ข้าวแตนน้ำแตงโมมีขายอยู่ทั่วไปโอ้โหรสชาตินะลูกอร่อยมากๆเลยหนูเห็นเหมือนเป็นซอสที่ราดอยู่ด้านบนไหมคะรสชาติเป็นยังไงใครเคยรับประทานขอถามพี่ปังหอมเชิญค่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเคยรับประทานแล้วเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไร
2: มันอร่อยแล้วก็หวาน
0: หรอคะแล้วตัวข้าวที่เวลาเรากัดลงไปเนี่ยมันกรอบหรือมันนุ่มลูก
2: มันกรอบ
0: มันกรอบกรอบใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตัวที่ราดอยู่ด้านบนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะลูก
2: อร่อยเหนียวเหนียว
0: อ๋อมันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็รสชาติหวานใช่ไหมลูกหนูชอบไหมคะข้าวแต่น
2: หนูเคยกิน
0: อ๋อเคยกินด้วยใช่ไหมคะเอาปรบมือให้พี่ปังหอมด้วยขอบคุณค่ะจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมว่าข้าวนะนอกจากเอาไปทำของคาวนะแปรรูปเป็นเส้นผัดซีอิ๊วเส้นก๋วยเตี๋ยวได้แล้วใช่ไหมลูกก็ยังเอามาทำขนมต่างได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวแต่นข้าวตังรู้จักข้าวตังไหมเหมือนนับตังหรออ่ะคนไม่เหมือนนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตข้าวตังของคุณครูแพลแต่ว่าถ้าหากว่าเด็กๆจับแรงขนมข้างในนี้จะเป็นยังไง
1: แ
0: ต่ถ้าเด็กๆอยากจะสังเกตต้องนั่งตัวตรงคุณครูแพลนะคะจะลองให้เด็กๆได้สังเกตขนมของคุณครูแพลโดยคุณครูแพลนะคะจะให้เด็กๆส่งขนมต่อไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตดูซิว่ามันเป็นอย่างไรดีไหม
1: ด
0: ีเริ่มจากพี่แม็กเชิญค่ะพี่แม็กสังเกตแล้วส่งไปข้างๆให้น้ำหวานและเพื่อนๆดูต่อนะคะเชิญเลยหนูลองดูนะว่ามันเป็นอย่างไรลองค่อยๆสัมผัสแต่อย่าเขย่าแรงเพราะเดี๋ยวแตก
1: อัน
0: นั้น
1: เป็นรสพ
0: ริ
1: ก
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นรสพริกเผาพริกเผาอันนี้รสพริกเผาจริงเหรออ่าหน้าลองดูภาพนะคะที่อยู่บนซองขนมว่าเป็นอย่างไรเป็นข้าวตรงไหนบ้างจริงเหรอคะถ้าเขย่าแรงมันจะแตกใช่ไหมเด็กๆ เก่งนะเนี่ยรอคอยได้ด้วยและสุดท้ายเมื่อพี่ใบเตยสังเกตเสร็จให้เอามาคืนคุณครูแพลวนะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะเห็นไหมหน้าซองถ้าเด็กๆสังเกตเห็นดีๆเนี่ยจะเป็นรูปข้าวใช่ไหมคะใช่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วข้าวนะคะนอกจากที่เราจะเอามารับประทานได้ในทุกๆวันที่เรากินกับข้าวนะลูกมันสามารถนำไปแปรรูปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นขนมต่างๆหรือแม้กระทั่งนี่เลยแป้งอะไรเนี่ยถูกต้องสิ่งนี้นะคะลูกคือแป้งแพนเค้กเราสามารถนำข้าวไปบดจนมันละเอียดกลายเป็นแป้งและสามารถนำแป้งนั้นนะลูกมาทำเป็นแป้งทำขนมได้ซึ่งแป้งแพนเค้กนะคะส่วนผสมหลักก็คือแป้งสาลีใช่มาจากข้าวสาลีเห็นไหมว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยข้าวเนี่ยโอ้โหมันสำคัญกับเรามากๆเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่ใช่ยังมีอีกนะอ่ะดูอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามขอถามใบบุญหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคะหนูสังเกตเห็นข้าวที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกขอถามพี่เชน้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นข้าวใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเห็นข้าวแล้วหนูเห็นอะไรนอกจากข้าวไหมขอถามพี่ปริมหนูเห็นอะไรอีกลูกอ๋อเห็นขวดใช่ไหมในขวดมีอะไรจ้าตอบพร้อมกันมีน้ำเอามือลงใช่เด็กๆทราบไหมว่านอกจากข้าวเราเอามารับประทานได้แล้ว มันยังสามารถเอาไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง

0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสบู่เคยได้ยินสบู่น้ำนมข้าวไหม
1: เ
0: คยนอกจากสบู่แล้วนะคะยังมีครีมอาบน้ำแชมพูแล้วก็ครีมทาหน้าเอามือลงเห็นไหมว่าข้าวนะคะนอกจากที่กินเข้าไปแล้วร่างกายรับประโยชน์โดยการดูดซึมแล้วข้าวนะลูกก็ยังสามารถเอาไปสกัดนะลูกนะหรือดึงประโยชน์เช่นน้ำข้าวนะลูกก็มีประโยชน์เช่นกันสามารถทำให้ผิวพรรณนุ่มชุ่มชื้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะไปโหหุงข้าวเอาข้าวมาบี้แปะเข้าไปที่หน้าอย่างนั้นไม่ได้นะลูกได้ไหมอะแบบนี้ได้ไหมคะพี่เตยไม่ได้ใช่หนูเห็นในขวดไหมคะใช่บางครั้งนะคะลูกเขาก็จะเอาข้าวนะคะไปทำน้ำมันรำข้าวซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าบางครั้งนะคะการใช้น้ำมันที่ไม่ถูกต้องเมื่อเรารับประทานเข้าไปมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ชื่อยาวมากๆชื่อว่าคอเลสเตอรอลมันจะเป็นไขมันตัวหนึ่งที่เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ร่างกายได้รับเมื่อได้รับเยอะๆมันก็จะทำตัวไม่น่ารักโดยการไปอุดอยู่ในเส้นเลือดไปอยู่ในเลือดของเราซึ่งทีนี้แหละร่างกายก็จะเริ่มอ่อนแอดังนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยการบริโภคของจากธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็ควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะน้ำมันรำข้าวก็เป็นหนึ่งน้ำมันทางเลือกแต่ถ้าบริโภคเยอะๆหรือรับประทานเยอะๆดีไหมล่ะอย่างนี้ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นต้องใช้ให้พอเหมาะและที่สำคัญนะคะลูกน้ำมันนะคะที่ทำมาจากข้าวเนี่ยบางครั้งเขาใช้ในการเสริมความงามก็มีเหมือนที่คุณครูแพลวบอกเลยว่าสามารถเอาไปใช้เป็นครีมเป็นสบู่มาร์กหน้ายังมีเลยบางใช่บางทีนะเขาเอาไปผสมในนมเป็นน้ำนมจากจมูกข้าวก็มีอ๋อใช่มีใครเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวอีกบ้างอยากให้ออกมาเล่าให้ฟังจังขอเชิญพี่ใครดีนะโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเลือกไม่ถูกพี่สโนแล้วกันมาพี่สโนจ๋าพี่สโนเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวอะไรบ้าง
2: แป้ง
0: แป้งใช่ไหมเก่งมากเลยแป้งในที่นี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปทำขนมอะไรได้บ้างจ๊ะ
2: ขนมปัง
0: ขนมปังใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกลูก
2: มีขนมหวานต่างๆ
0: ขนมหวานต่างๆใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วสโนชอบขนมอะไรที่ทำจากข้าวมากที่สุดลูก
2: ขนมลูกชู
0: อ๋อลูกชุบใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อ๋อทำอันนั้นทำจากถั่วไม่เป็นไรค่ะแล้วสโนชอบรับประทานแพนเค้กไหม
2: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมอ่ะปรบมือให้สโนด้วยเห็นไหมว่าโอ้โหขนมที่ทำมาจากข้าวก็มีเยอะแล้วขอถามตอนนี้เอาความคิดของเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆแปลงร่างเป็นนักประดิษฐ์ตอนนี้เราเป็นนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งที่มีองค์ความรู้เยอะมากๆคุณครูแพลนะคะอยากทราบจังเลยว่าถ้าเด็กๆนะเป็นนักประดิษฐ์หนูอยากจะใช้ข้าวไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างให้คิดก่อนโจทย์คืออะไรนะให้คิดใช่ไหมว่าเราสามารถนำข้าวไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใครคิดออกแล้วยกมือขอถามพี่ต้นน้ำนักประดิษฐ์ท่านแรกผู้ริเริ่มและคิดค้นคุณนักประดิษฐ์ต้นน้ำคะถ้าคุณอยากจะใช้ประโยชน์ที่มาจากข้าวเราจะเอาข้าวไปทำอะไรได้บ้างคะ
3: ทำแชมพู
0: ทำแชมพูใช่ไหมเพื่อผมที่เป็นไงนุ่มสลวยใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่ใช่แล้วกลิ่นเป็นยังไงหนูคิดว่า
2: หอม
0: หอมใช่ไหมลูก
3: ใช่อ่
0: ะ ขอบคุณนักประดิษฐ์ต้นน้ำปรบมือขอเชิญนักประดิษฐ์ท่านต่อไปขอเชิญนักประดิษฐ์พีคค่ะเอาตั้งใจฟังนะเผื่อได้นวัตกรรมใหม่ๆอ่ะพี่พีคจ๋าพี่พีคอยากเอาข้าวไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างลูก
3: ทำเป็นขนมปัง
0: ทำเป็นขนมปังใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้ไม่ใช่นักประดิษฐ์ละตอนนี้เป็นเชฟ เป็นเชฟทำขนมท่านหนึ่งที่บอกว่าอยากจะใช้ข้าวไปทำเป็นขนมปังใช่ไหมลูกแล้วทำอะไรได้อีกไหมคะเชฟอ๋อไม่เป็นไรค่อยๆ คิดนะเพราะว่าบนโลกใบนี้นะคะบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเนาะอ่ะปรบมือค่ะใช่เอามือปิดปากเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของข้าวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงเอาไปใช้ทำอาหารได้ไหมทำขนมล่ะทำได้ทำเครื่องสำอางได้ไหมได้สิและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวอยากเน้นย้ำกับเด็กๆเลยว่าข้าวทุกเมล็ดนะลูกไม่ได้ได้มาง่ายๆดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างเพราะบนโลกใบนี้นะคะยังมีเด็กๆนะคะและผู้คนอีกมากมายที่อาจจะยังรับประทานข้าวไม่อิ่มเพราะว่าไม่มีอาหารที่จะรับประทานดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะรับประทานอาหารให้หมดนะคะแล้วรู้คุณค่าของข้าวไม่เอาข้าวนะลูกมาเล่นเพราะว่าหนึ่งเลยนะลูกกว่าข้าวจะเติบโตโอ้โหนานไหมคะนานและข้าวให้ประโยชน์ไม่ได้แค่ให้ประโยชน์แค่หนูที่หนูรับประทานนะลูกชาวนาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าอาชีพชาวนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ปลูกข้าวและนำมาขายเพื่อที่จะได้เงินไปเลี้ยงดูครอบครัวกันดังนั้นนะคะจงรู้คุณค่าของอาหารและข้าวที่ตนเองได้รับประทานทุกวันทำได้ไหมคะใครทำได้ขอนิ้วก้อยสัญญาหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพลวขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 502บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรขอเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะนับ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือร้อยหลอดภาพอาหารที่ทำจากข้าวอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตอุปกรณ์กันปุ๊บนี่เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเราจะทำการร้อยหลอดภาพอาหารที่ทำจากข้าวอุปกรณ์คือ1นะคะหลอดค่ะ2นะคะเรามีเชือกนะคะอ่ะให้เด็กๆมาสังเกตเชือกของคุณครูแพลวก่อนนี่ชึบชึบชึบชึบเชือกของคุณครูแพลวมีอยู่2ด้านด้านแรกนะคะก็จะถูกปลายนะคะด้วยหลอดเพื่อไม่ให้เวลาที่เด็กๆร้อยมันตกลงไปส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพลวนะคะก็ใช้กาวนะคะทำให้เชือกแข็งเวลาที่เด็กๆร้อยเนี่ยจะได้สะดวกนะคะอ่ะนอกจากเชือกแล้วหลอดแล้วเรายังมีกระดาษนะคะนี่เลยขอกระดาษก่อนกระดาษนะคะคุณครูแพลววันนี้จะใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะที่ถูกตัดเอาไว้ในขนาดที่เล็กและใหญ่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูว่าใช้อย่างไรต่อมาคุณครูแพลวก็มีดินสอค่ะนี่เลยดินสอนะคะคุณครูแพลวจะใช้ดินสอในการเขียนคำทราบไหมว่าคำว่าอะไรหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไรไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเฉลยนอกจากดินสอแล้วนะคะก็ยังมีสีเทียนด้วยและถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆมีกาวและไม้สำหรับทากาวและมีอะไรด้วยผ้าเช็ดมือสิ่งที่จะให้เด็กๆทำอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆลองมาสังเกตของคุณครูแพลวก่อนคุณครูแพลวมีกระดาษอยู่2ขนาดอ่ะมีอยู่2ขนาดเด็กๆสังเกตดูมีขนาดที่เล็กและใหญ่ต่างกันอ่ะชูแบบนี้กระดาษที่อยู่ที่สูงกับขนาดกระดาษที่อยู่ที่ต่ำกระดาษแผ่นไหนเล็กกว่ากันข้างบนที่อยู่สูงใช่ไหมแล้วด้านล่างใหญ่หรือเล็กกว่าด้านบนใหญ่กว่าดังนั้นเราจะใช้กระดาษที่เล็กที่สุดในการเขียนคำอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าคุณครูแพลวจะเขียนคำว่าอะไรสังเกตดูดีๆเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพลวจะเขียนแล้วนะขยับมาเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะคุณครูแพลวจะเขียนคำนี้ค่ะขออาวขาวไม้โทข้าวถูกต้องคุณครูแพลวจะให้เด็กๆ เขียนคำว่าข้าวจากนั้นนะคะคุณครูแพลวก็จะให้เด็กๆใช้หลอดและกาวติดด้านหลังของคำว่าข้าวนะคะขอทากาวก่อนนี่ทากาวก่อนถ้าใช้กาวเยอะมากได้ไหมเหมือนตอนที่เราทำหยดน้ำใช่ไหมคะใช่5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะเราจะวางคว่ำไว้ก่อนจากนั้นเราจะใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า

0: นะคะ2แผ่นนะคะลูกมาวาดภาพอาหารที่ทำจากข้าวมีอะไรได้บ้างทำจากข้าวนะขนมปังใช่ขอใช้สีน้ำตาลก่อนนะคะคิดก่อนขนมปัง1แถวของคุณครูแพลวขนมปังปิ้งเลยเหรอเป็นเงาของขนมปังคุณครูแพลวอยากทำใช่จากนั้นคุณครูแพลวนะคะจะให้หนูใช้กระดาษแผ่นนี้นะลูก2แผ่นนะคะในการวาดขนมหรือว่าอาหารที่ทำจากข้าวหรือเราจะทำเป็นสิ่งนี้ก็ได้หื้อ
1: ข้าว
0: ข้าวแตน
1: ข้าวแตน
0: เพราะว่าคุณแพลวยังวาดไม่เสร็จไงแล้วเขาก็ราดน้ำที่เป็นน้ำแตงโมหวานๆด้วยใช่ไหมใช่จริงเปล่า
1: ชอบข้าวแตนมันอร่อย
0: จากนั้นให้เด็กๆใช้กรรไกรอู้เมื่อสักครู่คุณครูแพลวลืมแนะนำกรรไกรเราต้องใช้กรรไกรด้วยใช่ในการตัดออกมาใช่ไหมใช่กรรไกรอะไรคะกรรไกรปลายมนเวลาจับนะคะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางคอยประคองจากนั้นงับงับงับจากนั้นตัดออกมาชึบชึบชึบชึบใช่เพราะว่าถ้าทำช้าเด็กๆจะได้ทำไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำสิ ไม่ใช
1: ่
0: คุณครูแพลวสปีดปึ๊บจากนั้นทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยหยิบหลอดจากนั้นนำมาทำอะไร
1: ติ ด
0: แต่จริงๆอ่ะถ้าเก่งแล้วจะระบายสีให้เกินออกมานอกขอบไหมคะ
1: ไม
0: ่อะวางไว้ก่อน2อันนี่เลยลูกจากนั้นติดนะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้ก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เชือกเมื่อสักครู่ในการร้อยใช่ค่ะชึบเวลาร้อยนะคะมือด้านหนึ่งนะคะจับหลอดให้แน่นมืออีกด้านหนึ่งนะคะใช้นิ้วในการจับไปที่เชือกจากนั้นนะคะลูกสอดนะคะเชือกเข้าไปในหลอดช้าๆเด็กๆจะได้เห็นจากนั้นใช้นิ้วจับเชือกแล้วค่อยๆปล่อยยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากจริงเหรอแน่ใจโอ้เชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้ทำไมถึงบอกเชื่อไม่ได้เราต้องมั่นใจในตัวเองสิใช่ไหมทำใส่ลุงได้แต่ว่าหลอดเนี่ยสีเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดถ้าหนูใช้สีเดียวกันทั้งเส้นเลยเพื่อนๆจะมีใช้ไหมจ๊ะ
1: ไม่มี
0: แล้วหนูต้องทำยังไงดีจ๊ะ
1: แบ่ง
0: แบ่งใคร
1: เอา
0: แ
1: บ่ง
0: เอาที่ใช่คุณครูแพลวนะคะจะทำแบบนี
1: ้
0: เอาขนมปังมาร้อย หิวเลยเหรอหิวก็ต้องรอเพราะว่ายังไม่ถึงเช็ดด้วยจ้ะที่รักนี่จากนั้นคุณครูแพลวจะเอาคำว่าข้าวร้อยให้อยู่ตรงกลาง